บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆนะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะยางมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันแต๊ดเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ฮิโบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่วนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้ากลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ MyHidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วย

องเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่บอสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะ
พิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่านะคะจะตัดไม้สครีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สครีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะตันแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวน

ได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ตรงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซ็ตตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นซ้าย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: ย่อยกะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา

0: ทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
1: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
1: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
1: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: หิวมาก
1: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
0: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
1: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
0: ฮึ
2: บ
0: ฮึบ
3: ฮึบงมงมงมงมงมงมงมง
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
0: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
0: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
0: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
0: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนา คือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจําได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
0: ข้าจําได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
5: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับ EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วย

การตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคา

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซกตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้

0: ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
4: นี่นี่นี่น
2: ี่คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
8: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี
0: ่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณ
6: อ
5: ้อม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับแต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัว

0: ให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมา
1: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
1: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ถักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิ ชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
7: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
7: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
7: ได้
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไร้หน้าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
8: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
2: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
7: ครับ
6: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พวกเราตามฉันมาทางนี
1: ้พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดมิธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วเขาบอกกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแต่คำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบก็ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณเซนของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่ม

ิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5ใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the L2E now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้พบกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยครับ Look at the picture, students.นักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยนะครับนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกว่าวันนี้เราจะได้เรียนกันในเรื่องอะไรครับ
2: My family
1: เป็น families ใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับใครเอ่ยครอบครัวของใครครับ
2: ของ
1: ฉันนี่ครับ My family ถูกต้องแล้วครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะได้เรียนกันในเรื่อง My family My familyออกเสียงตามทีเชอร์ครับ
2: My family
1: นักเรียนลองดูรูปนี้เป็นรูปครอบครัวนะครับ How many people are there in this picture ได้ยินคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า how many แล้วเด็กๆนึกถึงอะไรครับ How many people คิดว่าทีเชอร์ถามเกี่ยวกับอะไรครับHow many people are there in this picture? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. มีกี่คนครับในภาพนี้มีสมาชิกกี่คนครับ7. ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆครับในครอบครัวนี้มีกี่คนนะครับ7คน7นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้แล้วถ้านักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้รับอะไรมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยนะครับเด็กๆเนี่ยจะสามารถบอกความหมายออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนเลยครับแต่วันนี้ทีเชอร์เตรียมคำศัพท์อะไรมานั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับและเด็กๆ เนี่ยจะสามารถอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัวได้และสามารถตอบคำถามได้นั่นเองครับเด็กๆก็จะได้ออกเสียงสะกดและบอกความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์ประโยครวมถึงนักเรียนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของสมาชิกของนักเรียนได้ด้วยครับและนักเรียนก็จะทราบถึงมารยาทในการถามเรื่องส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอนครับเรามาดูกันเลยนะครับไปที่รูปแรกเลย first picture นักเรียนดูที่รูปภาพนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นรูปของใครครับในครอบครัวตอบสิครับ
0: grandfather
1: เหรอครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะ
2: grandfather
1: เห็นที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ไหมครับเราจะเน้นเสียงหนักตรงนั้นนะครับ
2: grandfather
1: ถ้ามี grandfather นักเรียนคิดว่าเป็นใครเอ่ยคุณอะไรครับคุณปู่คุณตาคุณปู่หรือคุณตานั่นเองครับเพราะว่าเป็นเพศชายนะเขาจะเป็นคุณปู่กับคุณตาค่ะทีเชอร์ถามต่อว่าเขาเป็นพ่อของใคร
3: พ่อของแม
1: ่ในภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเรียก grandfather ได้เลยถ้าเราจะนึกถึงคุณตาหรือคุณปู่นั่นเองครับถ้าเป็นเพศชายเราจะเรียกว่า grandfather มาดูกันต่อเลยครับ nextAgain, please.
2: Grandmother.
1: ถูกต้องแล้วครับ Grandmother. เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองครับถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเรานะครับเราจะเรียกในภาษาอังกฤษเลยรวมว่า Grandmother นั่นเองครับเราไปดูกันต่ออันนี้ต่อมาเป็นรุ่นของลูกของบุคคลสองท่านนั้นไปแล้วมาดูกันต่อเลยรูปนี้คิดว่าเป็นใครครับ
2: Father
1: เอาเสียงดังๆครับ
2: Father
1: ก็คือคุณพ่อนั่นเองครับไปต่อเลย
2: Martyr
1: เด็กๆสะกดคำว่า Father พร้อมกันครับ 3, 2, 1
2: F A T H E R
1: Father
2: Father
1: และ Mother ล่ะครับสะกดพร้อมกันครับ 3, 2, 1
2: M O T H E R
1: Mother เด็กๆเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้รูป2ท่านนั้นที่เป็นคุณปู่ตาคุณย่าคุณยายนั้นเราจะเติมอะไรเข้าไปข้างหน้าครับ
2: grand
1: โอเคเก่งมากๆเลยงั้นที่เชิญไปต่อเลยนะครับนักเรียนคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรุ่นอันไหนรุ่นลูกแล้วใช่ไหมไปดูกันต่อเลยรูปนี้ brother
2: brother
1: brother
2: brother
1: เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันสะกดพร้อมกันครับ 3 2 1มากมากเลยครับต่อไปเด็กๆ ดูว่ารูปที่เป็นผู้ชายคนนี้นักเรียนคิดว่ามีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไรครับ
2: พี่ชาย
1: พี่ชายอย่างเดียวหรือเปล่า
2: พ
1: ี่ชายเด็กๆ เห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษนั้นง่ายมากเลยเราจะไม่แยกเลยเราเพียงแค่ถ้าเป็นพี่ชายหรือน้องชายเราจะสามารถใช้คำเดียวเลยก็คือคำว่า brother ง่ายไหมครับง่ายเนาะไปดูกันต่อเลยผู้หญิงคิดว่าเป็นคำว่าอะไรนะ
2: sister
1: again please
2: sister
1: โอเคสะกดพร้อมกัน let's spell it together
2: s i s t e r
1: sister sister
2: sister
1: sister
2: sister
1: เราสามารถเรียกพี่สาวของเราหรือน้องสาวของเราว่า sister คำเดียวได้นั่นเองครับแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราจะหมายถึงใครนะครับว่าในประโยคนั้นเป็นน้องชาเป็นน้องสาวหรือพี่สาวเด็กๆสามารถใช้คำว่า sister ได้เลยสรุปแล้ววันนี้เด็กๆเรียนไปกี่คำเอ่ยจับได้ไหม6คำมีอะไรบ้าง grandfather grandmother
2: father
1: mother
2: brother
1: sister ทีเชอร์สอนเพิ่มหน่อยว่าถ้าในครอบครัวนั้นมีฉันด้วยเก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับฟังนะครับว่าถ้าหมายถึงฉันที่รวมอยู่ในครอบครัวแล้วเราจะใช้คำว่า me ซึ่งมีความหมายว่า
2: ฉัน
1: นั่นเองครับและนักเรียนดูที่รูปภาพนักเรียนปลายทางตั้งใจดูที่รูปภาพด้วยนะครับบนภาพนี้เป็นรูปครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งจะมีสมาชิกในครอบครัวหลากหลายกันไปแต่เด็กๆรู้ไหมครับว่าคำว่า family tree มีความหมายว่าอย่างไรนึกถึงภาพเด็กๆรู้จักคำไหนบ้าง family แล้วรู้จักคำว่า tree ไหมไม่ใช่3ไม่ใช่เลข3ต้นไม้คำว่า tree คือต้นไม้เด็กๆนึกถึงต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกได้ไหมเพราะฉะนั้นเลยเราเรียก family tree ว่าแผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิต้นไม้ได้เลยเพราะว่าเขาจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเรียง family tree ของเราเป็นอย่างไรแบบนี้นั่นเองครับยกตัวอย่างบนหน้าจอนี้เป็น Teacher Palm's Family เป็นครอบครัวของ Teacher Palm เด็กๆ ดูนะครับว่า Teacher Palm มีสมาชิกในครอบครัวกี่คน How many people are there in this picture?
2: Five
1: people เด็กๆ ดูครับว่าเริ่มตั้งแต่ Teacher Palm เลยนักเรียนคิดว่าคนไหนคือ Teacher Palmคำว่าอะไรครับในภาษาอังกฤษมีคำว่ามีนั่นเองสมมุติว่ามีเนี่ยคือทิชเชอร์ปาล์มตรงนี้ทิชเชอร์ปาล์มมีพ่อและแม่คุณพ่อและคุณแม่นะครับ Father and Mother เห็นไหมครับว่าเขาจะแผ่กิ่งก้านแบบนี้เริ่มต้นจากคุณพ่อและ Family Tree

0: จะขาดไม่ได้เลยนะครับเด็กๆเราจะต้องมีเส้นเพื่อที่จะเรียงลำดับมาคุณพ่อกับคุณแม่ทีชะปามมีลูกกี่คนเอ่ย3คน3คนมีใครบ้างซิสเตอร์บรอเธอร์แอนด์มี่ I have one brother one sisterและฉัน and me นั่นเองครับเด็กๆครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เด็กๆดูที่รูปภาพแล้วใครมีสมาชิกในครอบครัวเหมือนทิชปามบ้างหรือว่าใครมีคุณตาคุณยายเพิ่มขึ้นอ่ะเราจะมาเรียนรู้กันต่อเลยว่าถ้าเรามีคุณตาคุณยายเราจะเริ่ม family tree อย่างไรเด็กๆลองคิดดูจะต้องขีดเส้นขึ้นไปอีกใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกตรงนี้จะต้องเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือคุณยายนั่นเองเพราะว่าเราต้องเรียนลำดับกันตั้งแต่ผู้สูงอายุลงมาจนถึงตัวเราซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายแบบนี้แต่อย่าลืมว่า family tree จะต้องอะไรครับขีดเส้นโยงลงมาเพื่อให้คนที่มอง family tree ของเราได้รู้เลยว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่มีเราแบบนี้นั่นเองครับมีเรามีพี่น้องกี่คนเราจะได้เห็นเลยนะครับ There are 5 people in my family. There are 5 people in my family. เด็กๆคิดว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร There are 5 people in my family. มีนั่นเองครับมี5คนในครอบครัวของฉันเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆ ดูคำนี้ there are เด็กๆออกเสียงคำว่า there are ครับ
1: there are
0: เด็กๆประโยคนี้มีความหมายว่ามีสมาชิกในครอบครัว5คนครอบครัวของฉันมีสมาชิก5คนเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า there are มีความหมายว่าอย่างไรแปลว่ามีนั่นเองครับคำว่า there is หรือ there are มีความหมายว่ามีนั่นเองครับมีกี่คนในสมาชิกของฉันเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ามีในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ there are นั่นเองครับไปดูกันต่อเลย Let's learn ของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าในสมาชิกของเรามีทั้งหมดกี่คนเรามาตอบคำถามดังนี้ครับ How many people are there in your family? How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คนเด็กๆ ดูคำว่า your คำนี้ลองสะกดคำว่า your ให้ที่ฉันฟังหน่อยครับ
1: YOUR
0: คำว่า your นะครับอยู่หน้าคำว่า family มีความหมายว่าครอบครัวของใครครับคำว่าครอบครัวของฉันคือ my family ถูกต้องครับคำว่า your family ก็คือครอบครัวของคุณนั่นเองคำถามนี้ถามว่าครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คนสมาชิกทั้งหมดกี่คนเตรียมคำตอบไว้เดี๋ยวทิชปามจะสุ่มถามประโยคที่ใช้ตอบนะครับก็คือ there are และตามด้วย number คืออะไรครับคือจำนวนสมาชิกของนักเรียนเองเด็กๆครับวิธีการตอบก็คือ there are 5 people in my family เหมือนที่ทิชปามได้ตอบไปเดี๋ยวทิชปามจะลองยกตัวอย่างดูHow many people are there in your family? I will ask number one. ที่ชปามขอสุ่มเป็นหมายเลข1เลขที่1ลุกขึ้นครับ Stand up please. Okay. Number one. เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะแล้วน้องเป็นคนตอบทีเชอร์นะครับด้วยประโยคที่ว่า there are แล้วก็ตามด้วยจำนวนสมาชิกของครอบครัวของนักเรียน Number one How many people in your family? Sorry How many people are there in your family?

0: โอเค How many people are there in your family? There are ตอบด้วยประโยคนี้ครับ There are
1: There are three people
0: in my family.
1: In my family.
0: Again, please. There are
1: three people in my family.
0: Okay, very good. Sit down. Thank you. ขออาสาสมัครมา How many people are there in your family?
2: There are six people in my family.
0: Okay, เก่งมากๆเลยต่อไปให้น้องต้นกล้าเลือกเพื่อนหนึ่งคนในการตั้งคำถามและตอบครับเอาเลขที่เท่าไหร่กล้าที่เชิญเลือกให้ก็ได้ครับเอาเป็นสกิดสกิดขอไม่หน่อยขอไม่หนูเป็นคนถามนะลูกหนูเลือกช้าไปที่เชิญเลือกเองโอเคประโยค A เป็นต้นกล้าถามประโยค B เป็นสกิดตอบโอเคพร้อมหรือยังครับ3 2 1
2: How many people are there in your family?
1: There are 4 people in my family.
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องแล้วต่อไปให้สกิดเลือก1คนสกิดเป็นผู้ถามแล้วอีก1คนเป็นผู้ตอบโอเคส่งไมค์มาให้เพื่อนเลยตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองฝึกตอบประโยคคำถามได้เลยนะครับโอเค3 2 1
1: How many people are in your family
0: Again please ถูกต้องแล้วครับ
1: How many people are there in your family
0: In your family
1: There are four people in my family.
0: Okay, เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยน้องปิ่นอยากเลือกใครไหมขอเลือกอีกหนึ่งคนสุดท้ายเดี๋ยวที่จะบอกเร็วๆลุงปิ่นเลยลุกขึ้นเลยมิลินใช่ไหมให้ไมค์ให้มิลินโอเคHow many people are there in your family?
1: How many people are there?
0: Are there?
1: Are there?
0: There.
1: There.
0: How many people are there in your family?
1: How many people
0: are there?
1: Are there in
0: your family?
1: Your family.There are four people in my family.
0: Okay, เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนเด็กๆครับไปดูกันต่อเลย Lesson ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเกี่ยวกับคำถามที่ถามว่า How many brothers do you have? ออกเสียงพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะครับ How many brothers do you have? Again, please.นักเรียนปลายทางออกเสียงได้พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1 How many brothers do you have อีกครั้งหนึ่งครับ
3: How many brothers do you have
0: คำถามนี้เขาถามว่าคุณเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนนั่นเองครับมาดูวิธีการตอบเลยเด็กๆครับวิธีการตอบถามยูเห็นตรงที่ทีเชอร์เขียนเส้นใต้ไหมยูคำนี้คือคุณนั่นเองครับแต่ไปดูคำว่า I ถามยูต้องตอบ I ถามคุณต้องตอบฉันนะ I have แล้วก็ตามด้วยจำนวนของ brother มาดูตัวอย่างกัน I have one brother
3: I have one brother
0: ตอนนี้ทีเชอร์จะถามนะ How many brothers do you have? เมทันอ่ะ

0: I have one brother.
1: โอเคต่อไปให้เบธานเป็นคนถามบ้างแล้วน้องเป็นคนตอบอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลย
0: How many
1: brothers
0: do you
1: have again please
0: How many brothers do you have
1: okay
0: I have four brothers
1: very good I have four brothers เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่า I have four brothers ทำไมถึงมี s ด้วยเขามีพี่ชาย4คนนั่นเองมีมากกว่า1เพราะฉะนั้นแล้วสามารถเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้จาก1เป็น4ได้แต่อย่าลืมว่าตรง brother ตรงนี้จะต้องเติม s นั่นเองครับและวิธีการเดียวกันครับเดี๋ยวก่อนนะวิธีการเดียวกันกับการถามพี่สาวน้องสาวคำถามเดียวกันเลยแต่เพียงเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนคำว่า brothers เป็น sistersไปดูกันเลยใครมีพี่สาวเตรียมตัวไว้ที่เชิญจะถาม How many sisters do you have? How many sisters do you have? ผู้จีบ How many sisters do you have?
0: I have one sister
1: I have one sister ไม่เติม S เพราะฉะนั้นแล้วผู้จีบมีพี่สาวกี่คนหนึ่งคนโอเคเด็กๆครับทีเชอร์ขอเตือนก่อนว่าเด็กๆสามารถนับพี่สาวกับน้องสาวรวมกันได้เลยนะครับแล้วเราก็เติม S เข้าไปลองดู How many sisters do you have?
0: I have three sisters
1: I have three sisters โอเคเก่งมากๆเลยเด็กๆครับยังมีคนมีพี่สาวอีกเหรอนักเรียนประถมมีพี่สาวไหมพี่สาวน้องสาวสามารถตอบคำถามของคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคเด็กๆทีเชอร์ขอน้องเดี๋ยวหนูเป็นคนตอบนะทีเชอร์หาคนถามให้ก่อนใครจะเป็นคนถามน้องถามคำถามและให้เพื่อนตอบ
0: How many sisters
1: do you have?
0: How many sisters do you have?
1: อย่าลืมตัว S ข้างบน How many sisters do you have?
0: How many sisters?
1: ไม่เป็นไรเอาใหม่ How many sisters do you have?
0: How many sisters do you have?I have one sister.
1: I have one sister. โอเคเก่งมากๆแล้วเด็กๆครับใครพอที่จะตอบคำถามทีเชอร์ได้สมมติถ้าทีเชอร์ถามโอเคเก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเด็กๆว่า Let's Learn ของเรายังมีอีกและวิธีการตอบเห็นไหมครับเด็กๆดูใครไม่มีพี่สาวบ้างและวิธีการตอบของเขาก็คือแบบนี้ครับ How many sisters do you have? วิธีการตอบก็คือ I haveNo sisters เด็กๆพูดประโยคคำตอบพร้อมกันครับ 3, 2, 1 I have no sisters คือฉันไม่มีพี่สาวและถ้าไม่มีพี่ชายล่ะครับสมมุติ I have no brothers อีกครั้งครับ
2: I have no brothers
1: โอเคเด็กๆครับทีเชอร์จะสุ่มอีกหนึ่งคำถามถ้าใครไม่มีพี่ชายน้องชายให้ตอบว่า I have no brothers ทีเชอร์จะเลือกถามปิ่นHow many brothers do you have? ใช่ครับ How many brothers do you have? How many brothers do you have?
0: I have nobrothers
1: very good เก่งมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะได้ฝึกกันเด็กๆดูนะครับประโยคคำถามที่เราเรียนกันมาเหล่านี้แล้วเนี่ย

0: เราจะมายึดจาก Family Tree บนหน้าจอนักเรียนปลายทางดูที่บนหน้าจอได้เลยนะครับบนหน้าจอเป็นครอบครัวของ Peter's Family เด็กๆครับ Sit properly Sit properlyตอนนี้เข้าใจว่านักเรียนอยากตอบคำถามมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฟังวิธีการก่อนนะเด็กๆดูว่าครอบครัวของ Peter's Family มีใครบ้างFather, Mother, Brother, Sister and มีก็คือใครครับคนนี้ในที่นี้คือใครครับเป็นปีเตอร์นั่นเองครับปีเตอร์เขามีสมาชิกครอบครัว5คนเด็กๆครับวิธีการถามว่าเขาคนนั้นมีพี่ชายหรือน้องชายไหมถามแบบนี้ครับ How many brothers does Peter have ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: How many brothers does
0: เด็กๆดูคำนี้เมื่อสักครู่นี้เราถาม Do you have ใช่ไหมครับเราจะใช้กับประธานที่เป็น you นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราใช้ร่วมกันกับประธานที่เป็น she หรือ he หรือเป็นชื่อของคนเหล่านี้เราจะใช้ does ครับเด็กๆเราจะใช้ does ออกเสียงพร้อมกันครับ does โอเค
2: does
0: how many brother does Peter have
2: how many brother does Peter have
0: และวิธีการตอบก็คือ
2: he has
0: ตามด้วยจำนวนของ brother นั่นเองครับเด็กๆครับ he เราจะใช้กับ has เมื่อสักครู่นี้เราตอบคำถาม I have ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น he หรือ she เราจะใช้ has นั่นเองครับมาดูวิธีการตอบของประโยคคำถามแรก how many brother does Peter have เราจะตอบว่า he has เด็กๆลองดูครับว่ามีกี่คนมีกี่คนนะครับone โอเคครับตอบเลยครับ he has one brother he has one brother
2: he has one brother
0: ไปถามต่อเลยเด็กๆลองถามพร้อมกันสิครับ how many sister does peter have
2: how many sister does peter have
0: และวิธีการตอบเดียวกันเลยครับตอบพร้อมกันHe has very good. He has one sister. แล้ววิธีการถามครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเราจะใช้ประโยคนี้ครับ How many people are there in his family? เด็กๆเห็นคำนี้ไหมครับ His ก็คือของเขาของเขาครอบครัวของเขาผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับเราจะใช้ his หรืออะไรดี his หรือ her ถ้าเป็นผู้ชายใช้อะไร
2: he
0: เพราะฉะนั้นแล้วปีเตอร์เป็นผู้ชายเราจะใช้ประโยคนี้ครับพร้อมกัน
2: how many
0: ต่อเลย are there in his family วิธีการตอบครับ there are ตามด้วยจำนวนเท่าไหร่ครับโอเค there are 5 people นั่นเองครับต่อไปถึงขั้นตอน let's practice ของเราแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำอะไรจับคู่สนทนาถามและตอบให้ครบเด็กๆครับวิธีการนะครับเราจะมี3คำถามใช่ไหมให้เด็กๆสลับกันถามคนละ1คำถามหมายถึงว่าหนูถามเพื่อนคำถามนี้แล้วให้เพื่อนถามคำถามนี้แล้วหนูก็ถามคำถามนี้สลับกันให้ครบโอเคไหมครับโดยใช้ของใครครับ Amanda's family สรุปแล้วเรากำลังจะตอบคำถามของครอบครัวของใครครับ Amanda โอเค Amanda's family เด็กๆลองนับดูนะว่ามีกี่คนในการตอบคำถามตอนนี้Amanda มีพี่ชายกี่คนครับโอเคเราได้คำตอบแล้วต่อไป Amanda มีพี่สาวกี่คน
2: 1
0: แล้วครอบครัวของ Amanda มีกี่คน

โอเคเด็กๆได้ข้อมูลครบแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับจับคู่ในการถามและตอบโดยใช้ข้อมูล Family Tree ของ Amanda's Family ตอนนี้เริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: างให้ที่เชฟฟังหน่อยฮะอแมนดาฮะทำไมเอ่ยข้อที่เท่าไหร่ How many brothers does Amanda have How many brothers does Amanda have ไปดูใกล้น้องมานี่นะไหนมาลองทดสอบให้ที่ช่วยฟังหน่อยใครเป็นคนถามก่อนเร็วๆพร้อมกันแล้วที่ช่วยเลือกให้เธอถามก่อนโอเคเติม S ด้วย She has two brothers โอเคSister. คำไหนประโยคที่เท่าไหร่ Does Does Amanda have Are they Does ไหนเอ่ย Amandaเก่งมากๆเลยโอเคเด็กๆทามิซาบทามิซาบ back to your seat back to your seat โอเค in 5 4 3 21 4โอเค sit properly sit properly โอเคเด็กๆครับคุณครูสังเกตเห็นนะครับทีเชื่อสังเกตเห็นเด็กๆตอบคำถามได้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ทีเชื่อเตรียมกิจกรรมต่อไปมาให้ก็คือใบงานนะครับใบงานเรื่อง I have one brother เด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันได้เลยเด็กๆจะเห็นอะไรครับเด็กๆจะเห็นบทความสั้นๆ2พาร์ทก็คือพาร์ท A and พาร์ท B พาร์ท A เป็นของ Peter Family นี่เลยหน้าที่32นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเปิดไปหน้า32นะครับ Open Page 32เด็กๆครับอ่านคำสั่งพร้อมกันมาอ่านคำสั่งพร้อมกันเร็วโอเคตอนนี้นักเรียนมีคู่กันครบทุกคนไหมครับเด็กๆจับคู่และคนหนึ่งเป็นครอบครัวให้ข้อมูลสำหรับครอบครัวของปีเตอร์อีกคนหนึ่งให้ข้อมูลของครอบครัวของแอนนั่นเองครับไปดูกันเลยเด็กๆเห็นภาพเหล่านี้นะให้เด็กๆ เติมข้อมูลว่าเขามีกี่คนช่วยกันทำ work in pair ก็ได้ช่วยกันจับคู่แล้วก็ตอบคำถามมาเลยว่าครอบครัวของปีเตอร์มีทั้งหมดกี่คนและครอบครัวของแอนมีทั้งหมดกี่คนมีพี่น้องกี่คนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับดูตามข้อนี้เลยครับเด็กๆพออ่านข้อมูลได้หรือไม่ครับsit properly sit properlyเด็กๆอยากให้ทีเชอร์บอกข้อมูลให้หรือเปล่า งั้นได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลกันนะครับว่าครอบครัวของปีเตอร์แฟมิลี่มีกี่คน อาเด็กๆออกเสียงพร้อมกับทิชชู่ปาล์มได้ไหมออกเสียงตามทิชชู่ปาล์มดีกว่าพร้อมแล้วนะครับ Hello everyone นักเรียนปลายทางออกเสียงด้วยนะครับ Hello everyone
1: Hello everyone
0: My name is PeterMy family is small. My father's name is Tom.
1: My father's name is Tom.
0: My mother's name is Jane.
2: My mother's name is Jane.
0: My mother's name is Jane.
1: My mother's name is
0: ต่อไปเป็นข้อมูลแล้วนะครับ I have one brother
1: I have one brother
0: His name is Patrick
1: His name is Patrick
0: I have one sister
1: I have one sister
0: Her name is Patty
1: Her name is Patty
0: เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้นทางและปลายทางมาตอบคำถามทีเชอร์พร้อมกันเลย How many sisters does Peter have? เติมเลยครับตัวเลขตอบทีละคำถามไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปข้อที่สอง How many brothers does Peter have?และข้อที่3 How many people are there in his family? How many people? ข้อ3นี้เราถามถึงสมาชิกครอบครัวทั้งหมดของพีเตอร์เลยนะเด็กๆตอบคำถามได้เลยครับอย่าลืมนับตัวพีเตอร์ด้วยนะครับใครเสร็จแล้วบ้างต่อไปไปที่พาร์ท B พาร์ท B เป็นครอบครัวของ Ann's family Ann's family เรามาออกเสียงพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะครับ Hello everyone Hello everyone
3: My name is Ann
0: My family is big
3: There are my father.
0: My mother.
3: My grandmother.
0: My grandfather. And my grandmother. I have two sisters. And two brothers.เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับครอบครัวของแอนเด็กๆลองใช้หลักการคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารกันให้ดีเลยว่าครอบครัวของแอนมีกี่คนลงมือทำได้เลยครับ

คำถามแรกเขาก็ถามเกี่ยวกับพี่ชายน้องชายของแอนข้อที่2เป็นถามเกี่ยวกับพี่สาวน้องสาวของเขาและข้อ3เป็นสมาชิกทั้งหมดรวมกันมีกี่คน

เชิญขอเดินดูหน่อยนะไปถึงไหนแล้วใช่ครับดูว่าเขามีพี่ชายกี่คนข้อ2ถามพี่สาวน้องสาวเขียนเลยครับโอเคหนูน้องน้องดูข้อมูลจากตรงนี้เลยนี่ไงนี่ไง I have one sister แบบนี้นั่นแหละหนูปิดแล้วแปลว่าหนูเสร็จแล้วเก่งมากอย่าลืมนับจำนวนของตัวปีเตอร์หรือแอนด้วยนะโอเคเด็กๆฟังครับตอนนี้ทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถให้ข้อมูลของปีเตอร์แล้วก็แอนเรียบร้อยแล้วใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น raise your hand กดไลค์ให้ด้วยโอเคเอาล่ะครับเรามาเริ่มทำใบงานต่อไปได้เลยเด็กๆครับต่อไปนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำ family tree วาดรูปแผนภูมิรูปภาพของครอบครัวของปีเตอร์หรือว่าแอนก็ได้โดยใช้ข้อมูลจากบทความเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นตอนนี้ใครเลือกข้อมูลของปีเตอร์บ้างครับปีเตอร์จะเป็นข้อมูลที่ง่ายๆหน่อยนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเลือกข้อมูลของปีเตอร์ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นการวาดภาพที่น้อยและไม่เยอะมากเด็กๆครับใครเลือกของแอนบ้างว้าวโอเคเยอะมากๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆดูด้วยนะถ้าเลือกปีเตอร์ก็ติ๊กข้างบนด้วยครับถ้าเลือกแอนก็ติ๊กข้างบนเหมือนกันไม่ได้เอาเลือกข้อมูลเดียวครับระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยเลย

0: มีใครเสร็จแล้วบ้างครับมีใครยังไม่เสร็จไหมโอเคตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านเป็น your homework ของนักเรียนได้เลยนะเด็กๆครับวันนี้เด็กๆมีการบ้านอะไรนะวาด family tree ของข้อมูลที่นักเรียนได้ไปนะครับเด็กๆครับตอนนี้ให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดลงไปก่อน in 5 4 3 2 1ไปกันต่อเลยในช่วงนี้ wrap up ของเราคือการสรุปว่าวันนี้เด็กๆเรียนอะไรกันมาบ้างวันนี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ของ family ใช่ไหมเด็กๆลองบอกคำศัพท์มาหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างออกเสียงพร้อมกันหน่อย grandfather
1: grandfather
0: และอีกคนหนึ่งพี่ชายน้องชายคือBrothers โอเคครับและบทเรียนครั้งต่อไปของเรายังอยู่ในเรื่อง Family เหมือนกันแต่เป็น Family Members นั่นเองครับเด็กๆจะได้มารู้ลึกเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเองหรือว่าของบทความที่ทีเชอร์จะเตรียมมานะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานที่3นั่นเองครับ3และ4นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคาบหน้าใครพร้อมที่จะติดตามทีเชอร์ปามั่งโอเคชอบวิชานี้ไหม
1: ชอบ
0: หวังว่านักเรียนจะชอบนะครับ I hope you enjoy and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนเช่นกันนะครับวันนี้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดีทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักภาษาไทยใครกลับไปอ่านมาบ้างในเรื่องของสระมาอีกแล้วในเรื่องของสระแต่วันนี้เป็นสระอะไรไปดูบนกระดานของเราดีกว่าเรื่องอะไรลูกสระอะไรโอ้สระคงรูปมันคงรูปอย่างไรล่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนเลยข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องบอกความหมายของสระคงรูปได้ว่ามันคืออะไรรูปร่างหน้าตาลักษณะมันเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าสระคงรูป2เขียนสระคงรูปได้3จับคู่ชื่อเรียกของสระในภาษาไทยได้และ4มีมารยาทในการเขียนนั่นเองนั้นมาทบทวนกันก่อนลูกในเรื่องของใบงานที่7ถ้าเด็กๆกลับไปอ่านความรู้มาแล้วก็จะสามารถอ่านแล้วก็พอจะรู้แล้วบ้างแล้วว่าสระนี้รูปร่างหน้าตามันคือเสียงสระอะแต่รูปร่างรูปนี้มันเรียกว่าวิสัญชนีเด็กๆก็ไปอ่านมาแล้วมีทั้งหมดกี่รูปเนี่ยลูก21รูปใช่ไหมดังนั้นมาอ่านความรู้ตามคุณครูกันกันดีกว่าพร้อมมั้ยเอ่ย
1: พร้อมจ้ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหัวเราะ5ครั้งยังช้าอยู่ต้องบริหารปอดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะ5ครั้งเอามือป้องปากด้วยหัวเราะ5ครั้ง5ครั้งมันเป็นอย่างนั้นนะ5ครั้งก็เป็น5 5 5 5 5ใช่มั้ยต้องมีจังหวะมันปรบมือเลยเด็กปลายทางทำด้วยนะเอามือป้องปากไว้หัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็หายใจเข้าลึกเต็มปอดพร้อมที่จะอ่านความรู้แล้วใช่ไหมบริหารปอดตอนเช้าๆแบบนี้มาดูกันความรู้อ่านตามคุณครูกันลูกสระในภาษาไทยเสียงสระ
1: เสียงสระ
0: รูปสระ
1: รูปสระ
0: เสียงสระมีทั้งหมด21เสียงนะครับส่วนรูปสระคืออะไรอ่านความรู้ตามครูกันต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงรูปสระคือ
1: ร
0: ู
1: ปสระค
0: ือส่วนประกอบของเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงสระ
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: 21รูปมีอะไรบ้างเราอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตามาแล้วใช่ไหมครับรูปนี้ล่ะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเสียงสระมันคือเสียงสระอะแต่รูปนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรจำได้ไหมโอ้เยี่ยมมากเลยถ้ามีพันดาวให้จะยกมาพันดาวถ้ามีร้อยนิ้วได้ยกขึ้นมาร้อยนิ้วว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับยอดเยี่ยมวิสัญชนีอ่านตามครูกันวิสัญชนีเรียกว่าวิสัญชนี
1: วิสัญชนีเรียกว่าวิสัญชนี
0: รูปนี้ล่ะ
1: ล
0: าข้างเพราะว่าเวลาตอนที่เราเขียนไว้ข้างๆของพยัญชนะใช่ไหมครับอ่านตามครูกันลาข้างเรียกว่าลาข้างอีกนิดนึงเรื่องของรอเรือต้องชัดด้วยนะสังเกตตั้งสติดีๆต่อไปรูปนี้ล่ะว้าวเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าพินทุอินะครับพินทุอิเรียกว่าพินทุอิ
1: พินทุอิเรียกว่าพินทุอิ
0: รูปนี้ล่ะจ้าฝนทองเรียกว่าฝนทองเวลาที่นำไปรวมฝนทองเวลาที่เราเขียนฝนตกมาจากฟ้าต้องเขียนจากบนลงมาข้างล่างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนเสียงสระอีใช่ไหมครับเราก็เขียนพินทุอีก่อนเห็นไหมเอ่ยนี่ไงพินทุอีเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะเติมฝนทองลงมาแบบนี้ฟึ๊บจากบนลงมาข้างล่างชนกันมันจะกลายเป็นเสียงสระอีนั่นเองนะครับมาดูต่อไปบ้างอันนี้ล่ะ จำได้เพราะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาหนูกลับไปแงะฟันหนูที่บ้านดูค่ะเหมือนกันไหมใช่ไหมไม่ได้นะหนูกัดนิ้วขาดเลยเป็น I love you อีกแล้วมุกอะไรไม่รู้5บาท10บาทใช่ไหมโอเคเรื่องนี้อะไรฝนทองใช่เปล่าแน่นอนอ่านตามครูกันอ๋อไม่ใช่ฟันหนูใช่เปล่าอ่านตามครูฟันหนู

0: หนูเรียกว่าฟันหนู
1: ฟันหนูเรียกว่าฟันหนู
0: อันยากบ้างฮุบอะไรอะไรนะอะไรนะหยดเหรอหยาดน้ำค้างหรือนะหรือคะหิตจะอ่านตามครูกันหยาดน้ำค้างหรือนฤคหิตเรียกว่าหยาดน้ำค้างหรือนฤคหิต
1: หยาดน้ำค้างหรือนฤคหิตเรียกว่าหยาดน้ำค้างหรือนฤคหิต
0: ตามอีกหนึ่งครั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลูกนฤคหิต
1: นฤคห
0: ิ
1: ต
0: เด็กๆจะเรียกว่าหยาดน้ำค้างก็ได้จะน้ำค้างก็ได้หรือจะเรียกว่านฤคหิตก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะต่อไปนี่ไงวิธีการใช้มีพินทุอิมาแล้วคิดว่าถ้าเติมฟันหนูลงไปจะกลายเป็นเสียงสระอะไรโอ้เก่งจังเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่าคือเสียงสระเวลาเขียนเสียงสระอีก่อนแล้วเติม1ขีดด้านในหรือด้านนอกด้านในนะจ๊ะแบบนี้แล้วก็รูปนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเติมหยาดน้ำค้างกับพินทุอิมาผสมกันจะกลายเป็นเสียงสระแน่นอนแบบนี้นะครับเก่งมากมาดูรูปต่อไปบ้างนี่อะไรล่ะทำไมเสียงเบาจังเลยตอบพร้อมกันว่าจะอ่านตามครูกันไม้ไต่คูเรียกว่าไม้ไต่คูรูปนี้ล่ะไม้แห่งอากาศเก่งมากเลยตอนนี้เราต้องทบทวนก่อนใช่ไหมจ๊ะอ่านตามครูกันไม้หันอากาศเรียกว่าไม้หันอากาศ
1: ไม้หันอากาศเรียกว่าไม้หันอากาศ
0: ต่อไปรูปนี้ล่ะ
2: ด
0: ี
2: นค
0: ู่อะไรนะเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าตีนเหยียดเรียกว่าตีนเหยียดตีนคู่หรือตีนคู่
1: ตีนค
0: ู่ฮะ
1: ต
0: ี
1: นคู
0: ่ถ้าตีนคู่ต้องยกขาขึ้นมาแล้วก็ฟิ้วไปทั้งสองขาเหมือนเราดูในการ์ตูนใช่ไหมอันนั้นกังฟูแพนด้าใช่ป่ะลูกอันนี้มันต้องเป็นอะไรลูกตีนคู่เรียกว่าตีนคู่
1: ต
0: ี
1: นค
0: ู่
1: เรียกว่าตีนคู่
0: จ้าต่อไปเขียนเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะใช่ไหมไม้หน้าเรียกว่าไม้หน้า
1: ไม
0: ้
1: หน
0: ้
1: าเรียกว่าไม้หน้า
0: อ่านให้กระชับกว่านี้อันนี้คืออะไร
2: ไม
0: ้อะไร
1: ไม
0: ้ม้วนอ่านตามครูกันไม้ม้วนเรียกว่าไม้ม้วน
1: ไม้ม้วนเรียกว่าไม้ม้วน
0: ต่อไปอ่านตามไม้มาลายเรียกว่าไม้มาลาย
1: ไม้มาลายเรียกว่าไม้มาลาย
0: ให้ข้อสังเกตนิดนึงมีคนชอบบอกว่าคุณครูครับคุณครูคะไม้ม้าลายค่ะมาเป็นสัตว์เลยในสวนสัตว์ไม้ม้าลายค่ะหรือไม้มาลายค่ะไม่ต้องหัวเราะมีนะเรียกว่าไม้มาลายบ้างเอามาไหว้ครูเหรอจ้าลูกหรือว่าไม้ม้าลายอยู่ในสวนสัตว์เลยใช่ไหมต้องเรียกว่าไม้อะไรมาลายพูดสิมาลาย
1: มาลาย
0: ไม้มาลายโอเคนะอ่านให้ถูกต่อไปรูปนี้ล่ะไม้โอเรียกว่าไม้โอ
1: ไม้โอเรียกว่าไม้โอ
0: จ้าต่อไป
1: ร
0: ื้อคำเดียวไม่ได้ต้องมีคำว่าอะไรนำหน้าด้วยต่ออัว
1: ต
0: ัวหรืออ่านตามครูกันตัวรึเรียกว่าตัวรึ
1: ตัวรึเรียกว่าตัวรึ
0: ของคู่กับตัวอะไร
1: ตัวรึ
0: จ้าตัวรึเรียกว่าตัวรึ
1: ต
0: ั
1: วร
0: ึ
1: เรียกว่าตัวรึ
0: ต่อไปตัวนี้ล่ะ
1: ต
0: ั
1: วร
0: ึแน่นอนไม่ต้องรัวลิ้นใช่ไหมตัวรึเรียกว่าตัวรึคู่กับตัวอะไร
1: ตัวล
0: ือตัวลือเรียกว่าตัวลือ
1: ตัวลือเรียกว่าตัวลือ
0: ต่อไปดูสิตัวอะไรเนี่ย
1: ต
0: ั
1: ว
0: อง่ายมากใช่ไหมตัวอเรียกว่าตัวอ
1: ต
0: ั
1: วอเรียกว่าตัว
0: ตัวยอเรียกว่าตัวยอ
1: ต
0: ั
1: ววอเร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าต
0: ั
1: วว
0: นี่คือรูปสระทั้งหมดกี่รูป21รูปปรบมือกับคนเก่งหน่อยเมื่อกี้อ่านได้เสียงดังฟังชัดดีมากนะครับโอเคดังนั้นเราวันนี้เรียนเรื่องของสระคงรูปแสดงว่ารูปที่นำมาใช้จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปสระแต่สระคงรูปคืออะไรล่ะมาดูความหมายกันก่อนลูกสระคงรูปเวลาที่เรานำมาใช้มันคงรูปยังไงคงรูปแบบไหนนะครับอ่านความหมายตามคุณครูกันสระคงรูป
1: สระคงร
0: ู
1: ป
0: ค
1: ือ
0: การเขียนสระตามรูปเดิ
1: ม
0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป
1: เม
0: ื่
1: อประสมอ
0: ัก
1: ษ
0: รถ้านึกภาพไม่ออกเรามีตัวอย่างของคำที่ใช้สระคงรูปมาให้ดูตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรลูกอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
1: ธ
0: ุระจ่าออกเสียงชัดดีมากธุระมีกี่พยางค
1: ์
0: สองพยางค์พยางค์แรกคือธุพยางค์ที่สองคือระนี่แยกได้แบบนี้คราวนี้มาสังเกตลูกนี่คือคำว่าธุผสมเสียงสระอูรูปก็คือตีนเหยียดใช่ไหมคำว่าระผสมด้วยเสียงสระอารูปก็ชื่อว่าวิสัญชนีเวลาใช้เด็กก็จะสังเกตเห็นว่ารูปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเห็นไหมลูกอยู่เหมือนเดิมเราเรียกว่าสระคงรูปหรือคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจัง
1: หาร
0: ือมีกี่พยางพยางแรกคือพยางที่สองคือรือหารือพยางค์แรกผสมด้วยเสียงสระอะไรแล้วก็เรียกชื่อว่ารูปลากข้างและพยางค์ที่2ก็คือมีตัวอะไรลูกพินทุอีบวกกับฟันหนูเป็นเสียงสระอือใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่แล้วใช่เปล่าแบบนี้เลยนั้นเวลาที่นำมาใช้เห็นเปล่ารูปก็ไม่เปลี่ยนไปไหนรูปก็อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมลูกนี่ไงลากข้างก็อยู่เหมือนเดิมเสียงสระอาเหมือนเดิมนี่ก็สระอืออยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยเหมือนคำว่าอะไรไทยเทมีกี่พยางค์สองพยางค์พยางค์แรกคือคำว่าถ่ายวันที่สองคือคำว่าเทคำว่าถ่ายผสมด้วยเสียงสระอะไรตอบพร้อมกันคำว่าเทล่ะ
1: เ
0: ออาชื่อเรียกของเสียงสระอาคืออะไรลากข้างชื่อเรียกของสระเอคือไม้นะรูปได้เปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเลยยังใช้เหมือนเดิมเห็นไหมเอ่ยนี่ไงคำว่าถ่ายก็ยังผสมด้วยเสียงสระอาเหมือนเดิมมีอีกดูเยอะๆนิ้วเท้าใช่ไหมมีนิ้วเท้าเปล่าดูสิมีนะนิ้วเท้าสะอาดเปล่าตัดเล็บไหมตัดเปล่าตัดให้สะอาดนะเล็บแล้วเล็บมือล่ะเด็กๆไปทางที่ตัดเปล่าตัดไหมตัดใครสะอาดบ้างยกมือขึ้นว้าโอเคแสดงว่าถูกสุขลักษณะใช่ไหมลูกสะอาดเรียบร้อยนะโอเคมาดูกันนิ้วเท้ามีกี่พยางค์สองพยางค์พยางค์แรกคือนิ้วพยางค์ที่สองคือแยกได้เป็นนิ้วเท้านิ้วผสมด้วยเสียงสระใดแยกเป็นไหมถ้าเราแยกไม่เป็นเราต้องทำการสะกดใช่ไหมสะกดคำว่านิ้วสิลูกเนาะ
1: นอ อีโ
0: บ
1: นิ้วไม้โ
0: บนิ้วคำว่าเท้าสะกดสิลูก
1: นอ อ
0: ี
1: เท้าไม้โบ
0: จ้าดังนั้นคำว่านิ้วเท้านิ้วผสมด้วยสระอีและเท้าผสมด้วยเสียงสระเอาก็ใช้คงรูปเหมือนเดิมเห็นไหมมีรูปอีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนี่ก็รูปของสระเอาใช่ไหมลูกใช้เหมือนกันต่อไปคำนี้คำว่าอะไร
1: แนะนำ
0: แนะนำพยางค์แรกคือคำว่าพยางค์ที่สองคือคำว่าพยางค์แรกคำว่าแนะผสมด้วยเสียงสระ
1: แ
0: อคำว่านำผสมด้วยเสียงสระอำก็คงรูปไว้เหมือนเดิมคำสุดท้ายคือคำว่า
1: ไม
0: ้เรียวพยางค์แรกคือคำว่าพยางค์ที่สองคือคำว่าคำว่าไม้ผสมด้วยเสียงสระได้ไม้มาลายอย่างเดียวหรอต้องตอบว่าเสียงสระไอไม้มาลายและคำว่าเรียวผสมด้วยเสียงสระเอียนะจ๊ะคงรูปเหมือนเดิมเห็นไหมเวลาใช้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเอียก็อยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนถ้านึกภาพไม่ออกถ้ามันเปลี่ยนรูปล่ะจะมีหน้าตาอย่าง

0: อะไรดูตัวอย่างนี้คำว่าอะไรลูก
1: คร
0: ูกันมีกี่พยางค์นะ
1: 2
0: พยางค์ครูก็แยกมาปู๊ดนี่พยางค์แรกคือคำว่าพยางค์ที่2คือคำว่าใช่แล้วจ้าครูกันคราวนี้มาดู

0: แล้วเวลาที่คุณครูนำมาเขียนคำว่าครูรูปสระอูก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะเราเรียกว่าสระคงรูปเห็นไหมรูปมันอยู่เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนมาดูคำว่ากันสะกดพร้อมกัน1 2 3ประสมด้วยเสียงสระอะไรเสียงสระอารูปวิสันเห็นความแตกต่างระหว่างคงรูปกับเปลี่ยนรูปแล้วหรือยังเห็นแล้วนะเข้าใจไหมลูกนะอ่ะงั้นมาดูใบงานของเราบ้างง่ายๆเด็กๆปลายทางตอนนี้นะครับน่าจะมีใบงานแล้วก็คือในเรื่องของใบงานที่6เรื่องสระในภาษาไทยสระคงรูปให้เด็กๆเขียนเส้นนะครับเขียนโยงเส้นจับคู่รูปสระกับชื่อสระให้ถูกต้องนะครับมีทั้งหมด21ชื่อ21รูปแล้วก็ให้เด็กๆมาเลือกคำที่ครูกำหนดมาแต่งประโยคซึ่งคำที่คุณครูนำมาให้เด็กวันนี้มีทั้งหมด5คำดังนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวอ่านพร้อมๆกันนะคำแรกครอบครัว
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: คำที่2ตำรวจคำที่3โรงพยาบาลคำที่4ซ่อมแซมคำที่5ผู้ใหญ่บ้านนำทั้ง5คำนี้มาแต่งประโยคนะครับลงในใบงานของหนูๆโดยที่ประโยคที่1เด็กๆก็เขียนเลยว่าตรงนี้คำว่าครอบครัวก็เขียนไว้ครอบครัวบรรทัดที่2ให้แต่งประโยคนะครับพอข้อที่2ก็เขียนคำว่าตำรวจแล้วก็แต่งประโยคนะครับดังนั้นใบงานของเรามีง่ายๆแค่นี้โดยที่คุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยตรวจสอบงานของนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมนะครับส่วนนักเรียนต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นและมีมารยาทในการเขียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย102ใช่แล้วจ้า102นะจ๊ะ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานให้วางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ดูซิตอนนี้สังเกตอยู่ว่าใครที่พยายามฝึกตั้งใจฟังครูบ้างใครที่มีวินัยใครที่มีความรับผิดชอบใส่ใจสนใจฟังคุณครูนั่นไงเด็กปลายทางใครหน้าที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้ต้องวางดินสอแล้วก็ฟังคุณครูกันที่กำลังจะบอกกิจกรรมดีๆต่อไปพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมของเราก็คือคุณครูกันมี

0: รูปสระมาฝากนะครับมีรูปสระมาฝากแล้วตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาดูว่ารูปสระแต่ละรูปตรงนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรทั้งหมดนี้นะมีชื่อเรียกว่าอะไรโดยแต่ละกลุ่มครูกันจะบอกให้รับผิดชอบดังนี้เช่นกลุ่มหนึ่งรูปอะไรระดมสมองกันในกลุ่มแล้วก็บอกเพื่อนหนึ่งคนออกมาหยิบชื่อเรียกแล้วส่งให้คุณครูแปะให้กลุ่มที่สองรูปอะไรคุยกันในกลุ่มแล้วส่งตัวแทนมาหนึ่งคนกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่ห้าเข้าใจไหมระดมสมองกันในกลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนมาหาครูกี่คนหนึ่งคนให้มาเลือกชื่อเรียกด้านล่างนี้นะลูกนะพร้อมไหมเอ่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วคนที่เราจะมาคนที่ออกมาคนแรกคือใครกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือใครกลุ่มที่สามกลุ่มสามคือใครลูกกลุ่มสามกลุ่มที่สี่ออกมาหนึ่งคนรอบแรกใครออกมากลุ่มที่ห้าใครออกมาลูกยกมือโอเคอ่ะดูฟังนะกลุ่มหนึ่งดูอันนี้กลุ่มสองรูปนี้กลุ่มสามรูปนี้กลุ่มสี่รูปนี้กลุ่มห้ารูปนี้ถ้าพร้อมแล้วออกมาหยิบชื่อเรียกได้เลยจ้ามาหาสิเดี๋ยวครูไปติดให้ลูกเพราะมันสูงมากเลยใช่ไหมโอเคแป๊บนึงลูกหนูติดถึงเปล่าใครติดถึงติดเลยใครติดไม่ถึงส่งให้ครูนี่ตัวติดอยู่นี่หนูอันไหนลูกหนูไม่ได้เธอถึงอยู่แล้วพอหนูไม่ถึงปึ๊บกลุ่มที่หนึ่งเธอติดถึงเปล่าถึงป่ะลองดูไม่ถึงถึงเองเอาละโอ้ยขอโทษไปไอ้บอกไหนบอกไอ้ไม่ถึงไงลูกเตี้ยขนาดเนี้ยเนี่ยฮะถึงป่ะคะเนี่ยโอเคนั่งที่ได้อะไรอ๋อไม่อยู่หรอโอเคอยู่ละต่อไปคนที่สองที่จะออกมากลุ่มที่หนึ่งคือใครต้องไม่ซ้ำคนเดิมกล้าคนที่สองมิลินคนที่สามกลุ่มที่สี่เอ็กคิวกลุ่มที่ห้าคนที่สองฟังนะฟังกลุ่มที่ห้ารูปนี้กลุ่มที่สี่รูปนี้กลุ่มที่สามกลุ่มที่สองและกลุ่มที่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาหยิบได้เลยหาสิใครติดไม่ถึงยกมือลูกเดี๋ยวครูไปช่วยไม่ถึงหรอครูติดให้อ่ะเธอหยิบให้ครูอันหนึ่งเธอจะอันนี้ใช่ไหมของกลุ่มเธอ
1: เอาโกนแล้วไปไอ้
0: นะแป๊บนึงรอก่อนอันนี้นะของจะแตมขนมคืออันไหนลูกคืออันบนสุดใช่เปล่าใช่ไหม
2: บนสุด
0: เหลือกลุ่มที่5ยังไม่มาโอเคติดจ้าต่อไปกลุ่มที่1ใครจะออกมา1คนไม่ซ้ำคนเดิมอายกลุ่มที่2นะโมกลุ่มที่3ยันยิงยาวกว่ายิงฉุบกันกลุ่มที่4นี่กลุ่มที่5ยิงฉุบกันลูกใครจะมาอ่ะกลุ่ม3ใครชาแนลกลุ่มที่5คือใครพีทนะโอเคฟังดีๆกลุ่มที่2ได้รูปนี้กลุ่มที่4ได้รูปนี้กลุ่มที่1ได้รูปนี้และกลุ่มที่5ได้รูปนี้ถ้าและกลุ่ม3รูปนี้ถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยคิดกันในกลุ่มคิดกันในกลุ่มรูปไหนนะหาใครติดไม่ถึงบอกครูลูกใช่ไหมใช่ไหมชิ้นในกลุ่มใช่ไหม

โอ้ถึงถึงถึงถึงถึงถึงเออเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพยายามดีมากปรับให้ต่อไปคนที่รอบที่4ใช่ไหมกลุ่มนี้หนึ่งใครออกแตงกวากลุ่มที่2ตะเข้าตูกลุ่มที่3หญิงฉุบกลุ่มที่4ใครลูกยกมือ1คนแบมแบมกลุ่มที่5ไปยิงฉุบกัน2คนใครชนะออกยิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบอ่ะกลุ่มที่3ใครมาอันดานะสรุปมาฟังกลุ่มที่1กลุ่มที่2รูปนี้กลุ่มที่3รูปนี้กลุ่มที่4รูปนี้กลุ่มที่5รูปนี้รูปนี้คือกันเองอ่ะเริ่มเดี๋ยวนะมาเร็วหยิบหยิบหยิบออกมาหยิบได้ใครติดไม่ถึงอันดาเหรอลูกขี่คอครูครูไหมอึ๊บคือติดให้ส่งติดหน่อยคะอันบนอันที่2อันที่3อันที่2จ้าถึงไหมจะขี่คอเปล่าไม่ขี่นะหรือว่าทำแบบนี้ครูยกขึ้นไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์โอเคจ้าปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้แล้วปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมองมาที่หน้ากระดานคิดว่าตอบถูกไหมลูกถูกไหมเอ่ยใครคิดว่าถูกหมดทำมินิฮาร์ดใครคิดว่ามีบางข้อที่ไม่ถูกทำหัวใจที่หัวแต่คิดว่าถูกหมดทุกข้อทำมินิฮาร์ดมีปรับบนกันไปมือลงมาดูซิครูสำรวจก่อนอันนี้รูปนี้เรียกว่าอะไรวิสารชนีของครูกันเองใช่ไหมแน่นอนติดให้เอาล่ะคิดว่าผิดไหมมาดูที่หน้ากระดานไปด้วยรูปแรกเรียกว่าอะไรลูกดูที่หน้ากระดานรูปแรกคือวิสัญชนีถูกไหมเช็คตรวจสอบถูกต้องนะครับวิสัญชนีต่อไปรูปที่2เรียกว่าอะไรลากข้างไปดูซิลากข้างลากข้างลากข้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปภาพที่3รูปที่3เรียกว่าพินทุอิพินทุอินี่ไงเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปรูปที่4คือรูปอะไรลูกฝนทองเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องฝนทองต่อไปรูปนี้ล่ะรูปอะไรฟันหนูเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมลูกถูกต้องจ้าฟันหนูต่อไปรูปนี้ล่ะหยาดน้ำค้างหรือนฤคหิตเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย่กลุ่มไหนนะดีใจด้วยต่อไปรูปนี้ล่ะเรียกว่าอะไรไม้ไต่คูตรวจสอบสิไม้ไต่คูใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมลูกใช่เลยไม้ไต่คูเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปรูปนี้ล่ะไม้หันอากาศติวติวติวติวติวเป็นคำตอบที่

0: ถูกต้องใช่ไหมใช่เลยจ้าไม้หันอากาศเก่งมากรูปต่อไปรูปนี้ล่ะนี่อะไรตีนเหยียดใช่ไหมดูซิตีนเหยียดของเรานี่ไงตีนเหยียดเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มไหนนะยอดเยี่ยมมากต่อไปตีนเหยียดก็มาคู่กับตีนคูตีนคูนะตีนคูหนูตรงนี้อะโวคาโดใช่ไหมตีนคูนี่ไงถูกต้องไหมลูกถูกต้องกลุ่มไหนเนี่ยยินดีด้วยจ้าต่อไปรูปนี้ล่ะรูปนี้คือไม้หน้าถูกต้องจ้าต่อไปรูปนี้ล่ะเรียกว่าอะไรอ้าวมีคนไม่มั่นใจไม้อะไรลูกมันม้วนอยู่เนี่ยม้วนติ้วติ้วติ้วเนี่ยไม้ม้วนมันม้วนใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมลูกถูกต้องจ้ากลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มไหนตอบไม่ม้วนยินดีด้วยจ้าถูกต้องต่อไปรูปนี้ล่ะเรียกว่าอะไรไม้มาลายดูสิถูกไหมลูกถูกต้องกลุ่มไหนเยี่ยมมากกลุ่มหนึ่งไม่มีผิดเลยเหรอเนี่ยกลุ่มอื่นก็ไม่มีผิดเลยเหรอไม้มาลายถูกต้องต่อไปรูปนี้เรียกว่าไม้โอถูกต้องไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยจ้ากลุ่มไหนไม้โอเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางก็ตอบได้มากง่ายๆเลยครับง่ายเลยค่ะตัวนี้ล่ะตัวหรือดูสิตื้อดือผิดใช่ไหมผิดไหมลูกผิดแล้วแสดงว่าตัวนี้ต้องอ่านออกเสียงว่าตัวอะไรต้องรัวลิ้นเปล่าตัวรือหรือตัวรือลูกตัวรือหรือตัวลื้อต้องรัวลิ้นไหมรัวด้วยใช่ไหมตัวรือจ้านะดูสิผิดตรงไหนไปดูสิลูกนี่ใช่ไหมใช่ใครตอบตัวลือตรงนี้ยกมือกลุ่มนี้ตรงนี้ก็ผิดนะตรงนี้ก็ผิดนะจ้าพอมากลุ่มนี้ตัวรือก็ผิดไหมผิดจ้าแล้วก็มาตัวรือตรงนี้ก็ผิดไหมผิดจะเอามาแก้ครูแก้ให้ดูเริ่มจากตรงนี้เลยนะคำนี้คำนี้เลยนะต้องเป็นตัวอะไรลูกตอบสิลูกอ่านพร้อมๆกันตัวอะไรตัวอะไรลูกอ่านอีกหนึ่งครั้งตัวอีกหนึ่งครั้งอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านว่าตัวรือใช่ไหมนี่นะตัวรือแบบนี้แก้แล้วนะนี่คือที่ถูกต้องต่อไปข้างล่างนี้ล่ะข้างล่างนี่ตัวอะไรตัวลือใช่ไหมลูกออกเสียงเหมือนมีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมตัวลืออ่ะเดี๋ยวครูแก้ให้ตัวลืออยู่นี่นะจ๊ะแก้ให้ถูกต้องซะนี่ตัวลืออ่ะถูกต้องแล้วหรือยังอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางตัวลือตัวลือต่อไปมาตรงนี้กันบ้างตัวอะไรเนี่ยตัวลือใช่ป่าวอยู่ด้านบนนี่ไงเอามาไว้ตรงนี้อ่านเองเก่งจังตัวลือ
1: ต
0: ั
1: วล
0: ือตัวลือและสุดท้ายด้านบนสุดตรงนี้ด้านขวามือบนสุดเราเรียกว่าตัวอะไรตัวรึจ้าอ่านเองเก่งจังตัวรึ
1: ต
0: ั
1: วร
0: ึ
1: ต
0: ั
1: วรึ
0: แน่นอนอ่ะครบแล้วนี่คือตัวรึตัวรือต่อมาเมื่อกี้ก็เฉลยแล้วใช่ไหมนี่คือตัวรึและตัวรือต่อไปง่ายๆอยวมีตัวอะไรบ้างตัวอตัวยอและตัวสุดท้ายคือตัววอถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องหมดเลยดังนั้นคนเก่งของคุณครูการปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมีสับสนนิดหน่อยตรงตัวลือตัวลือตัวรือตัวรือใช่หรือไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีชั่วโมงที่ต้องเรียนรือทอนางมนโททอมนโทใช่ไหม
2: ไม่ได
0: ้
2: บอกต
0: ั
2: วว่า
0: ตัวคนนี้ก็ต้องบอกสิไม่เป็นไรเราเล่นกิจกรรมเราก็ต้องทำให้ลูก สามัคคีจะบอกว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดไม่ได้เราก็ต้องทำไมลูกร่วมกันผิดแล้วก็ต้องทำไมแก้ไขใช่ไหมแล้วแก้ไขถูกหรือยังถูกแล้วแล้วมีใครต้องผิดอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะอ่ะปรบมือกับตัวเองอีกหนึ่งครั้งปรบแบบนี้ไม่มีแรงสอนต่อปรบมือกับตัวเองหนึ่งครั้งโอเคยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรแต่มาดูสรุปบทเรียนกันก่อนเราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้ลูกสระโครงรูปสระโครงรูปคืออะไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามแน่นอนและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่8เรื่องสระเปลี่ยนรูปและใบงานที่7เรื่องสระเปลี่ยนรูปเพราะบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของสระในภาษาไทยแต่เปลี่ยนจากสระคงรูปเป็นสระเปลี่ยนรูปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอให้กลับไปทบทวนบทเรียนนะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องเรขาคณิตค่ะแต่จะเป็นเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักแกนสมมาตรไหมคะในตอนนี้นะคะถ้านักเรียนยังไม่รู้จักคำว่าแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถจำแนกได้

0: ว่ารูปไหนเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรรูปไหนเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและแกนสมมาตรคืออะไรนะคะก่อนที่จะเข้าในเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันก่อนค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่ามีรูปอะไรบ้างมีวงกลมมีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีสมบัติเป็นรูปปิดนะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เป็นรูปปิดที่มีด้าน3ด้านมีมุม3มุมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะเป็นรูปปิดที่มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมแล้วถ้าเป็นวงกลมล่ะไม่มีด้านไม่มีมุมแต่ว่าผิวของรูปวงกลมจะมีลักษณะโค้งใช่ไหมคะแล้ววงรีแตกต่างจากวงกลมอย่างไร
1: วงร
0: ีจะมีลักษณะยาวรีกว่านั่นเองนะคะเพื่อทบทวนว่านักเรียนยังพอจำได้ไหมเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกซองนะคะซองที่มีกระดาษรูปเรขาคณิต2มิตินะคะและรูปอื่นๆให้นักเรียนนะคะได้พิจารณาตอนนี้คุณครูแจกให้นักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะกลุ่มไหนนะคะที่ได้รับอุปกรณ์แล้วนะคะนำรูปเรขาคณิต2มิตินะคะออกมาจากถุงซิปได้เลยค่ะนำออกมาเลยนะคะแล้ววางไว้ที่โต๊ะเลยคุณครูก็วางเช่นเดียวกันนะคะวางเรียบร้อยได้ยังคะวางแบบไม่ทับกันนะคะเด็กๆวางไว้เราจะได้พิจารณาและเลือกดูว่ามีรูปอะไรบ้างกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2คะเอาไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะเพื่อนๆจะได้ช่วยกันนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มเดี๋ยวเราทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะร่วมกันพิจารณาขั้นตอนต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนชูรูปเรขาคณิต2มิติที่คุณครูแจ้งชนิดที่จอของคุณครูนะคะสมมุติว่าที่จอของคุณครูปรากฏคำว่ารูปสามเหลี่ยมให้นักเรียนชูรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าที่จอของคุณครูปรากฏรูป5เหลี่ยมให้นักเรียนชูรูป5เหลี่ยมขึ้นมาเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะรูปเรขาคณิต2มิติชนิดแรกที่จะให้ชูก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมมีกี่รูปคะมี2รูปนะคะมีกลุ่มที่3ชูรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ2รูปเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันบอกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน3ด้านมีมุม3มุมนะคะโอเคต่อไปนักเรียนวางรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมมีกี่รูปคะของต้นทางมี2รูปนะคะนักเรียนปลายทางได้กี่รูปนักเรียนชูได้เลยนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5ชูรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด2รูปเดี๋ยวเรามาบอกกันว่ารูปสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นรูปปิดที่มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมเรียบร้อยรูปสี่เหลี่ยมต่อไปให้นักเรียนชูรูปห้าเหลี่ยมค่ะโอ้กลุ่ม2เร็วมากกลุ่ม2เร็วมากเหลือกลุ่ม4กับกลุ่ม5นักเรียนปลายทางคะชูรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนนับดีๆนะรูปห้าเหลี่ยมต้องมีด้านกี่ด้านคะด้าน5ด้านมีมุมกี่มุม5

0: กลุ่มที่1ชูขึ้นมา2รูปกลุ่มที่2 3 4และ5ชูขึ้นมาเพียง1รูปเดี๋ยวต้นกล้าต้นกล้าชูรูปนี้ใช่ไหมคะต้นกล้าลองนับด้านใหม่สิคะลูกมีกี่ด้านมีกี่มุมนับดูสิคะมีกี่ด้านกี่มุมลูกมี1 2 3 4 5 6 7มี7ด้านมี7มุมเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ7เหลี่ยมนะไม่ใช่5เหลี่ยมนะคะนักเรียนปลายทางคะมีรูป5เหลี่ยมไหมรูป5เหลี่ยมของนักเรียนแตกต่างจากเพื่อนๆมั้ยคะเพื่อนชูรูปนี้มารูปนี้เป็นรูป5เหลี่ยมมั้ยลูกเป็นรูป5เหลี่ยมนะคะรูป5เหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมต่อไปค่ะต่อไปกลุ่มไหนยังไม่พร้อมกลุ่มที่พร้อมแล้วจะต้องวางรูปเรขาคณิตวางไว้บนโต๊ะตรงกลางนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะรูปต่อไปคือรูปเจ็ดเหลี่ยมชูรูปเจ็ดเหลี่ยมขึ้นมาเลยค่ะเหมือนเมื่อสักครู่คุณครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมรูปเจ็ดเหลี่ยมที่นักเรียนได้รับไปมีกี่รูปคะมี1รูปใช่ไหมคะรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะรูปเจ็ดเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน7ด้านมีมุม7มุมถูกต้องเลยนะคะรูปที่ถูกต้องก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีรูปเจ็ดเหลี่ยมที่มีลักษณะแตกต่างจากคุณครูแต่ว่าจะมีด้าน7ด้านและมีมุม7มุมเหมือนกันนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มไหนยังไม่พร้อมนักเรียนปลายทางคะถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องวางรูปเรขาคณิตทุกรูปไว้ที่โต๊ะของเรานะคะรูปต่อไปก็คือวงกลมนะคะวงกลมวงกลมที่คุณครูให้มีกี่วงนะมีวงเดียวนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะมี1วงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีกี่วงคุณครูปลายทางแจกไปให้กี่วงคะชูขึ้นมาเลยนะคะที่เป็นวงกลมถูกต้องทุกกลุ่มเลยต่อไปค่ะไปต่อนะคะต่อไปให้นักเรียนชูวงรีค่ะวงรีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ชูวงรีนะคะก็คือรูปนี้นะคะสำหรับต้นทางของเราคุณครูแจกวงรีไปให้กลุ่มละ1วงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้วงรีกี่วงชูตามที่นักเรียนได้รับเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะเป็นวงรีนะคะนักเรียนวางลงได้ค่ะลักษณะของวงรีมีกี่ด้านมีกี่มุมคะไม่มีด้านไม่มีมุมมีขอบเป็นยังไงคะลูกมีขอบโค้งเรียบเลยแต่ว่าแตกต่างจากวงกลมคือยาวรีกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรื่องรูปเรขาคณิต2มิตินักเรียนรู้จักรูปเรขาคณิต2มิติหรือยังรู้จักแล้วนะต่อไปวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเป็นอย่างไรวันนี้นักเรียนเรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนต้องรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถจำแนกรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรได้นักเรียนให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะใฝ่เรียนรู้กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในกลุ่มนักเรียนสามารถให้เหตุผลของตนเองอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้นะคะเราไม่ใช้วิธีการทะเลาะกันโกรธกันในการทำงานกลุ่มนะใช้เหตุผลในการอธิบายของเราเรามีเหตุผลเราอธิบายเหตุผลของเราเพื่อนมีเหตุผลเพื่อนก็อธิบายเหตุผลของเพื่อนแล้วเราก็มาตกลงกันว่าจะยอมรับเหตุผลของใครเข้าใจไหมคะ ซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิติแล้วค่ะคุณครูจะให้นักเรียนจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติที่คุณครูแจกไปจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้จำแนกอย่างไรให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนำกระที่คุณครูแจกเมื่อสักครู่นี้นะคะทดลองพับอย่างไรพับโดยให้ทั้งสองข้างของรอยพับนี้ทับกันสนิทเวลาพับเพื่อจะให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทนักเรียนจะต้องพับตรงไหนคะเราจะต้องพับตรงกลางใช่ไหมคะลูกอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอย่างไรก็ได้แต่ว่าสองข้างของรอยพับจะต้องทับกันสนิทนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยแยกรูปเรขาคณิต2มิติและรูปอื่นๆที่ได้รับออกเป็น2กองกองที่1นะคะเป็นกองที่พับแล้ว2ข้างของรอยพับทับกันสนิทส่วนอีก1กองจะเป็นกองที่2ข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทเข้าใจมั้ยคะให้แยกออกเป็นกี่กองลูก
1: 2
0: ให้แยกออกเป็น2กองกองที่1คือพับแล้ว2ข้างของรอยพับเป็นยังไงทับกันสนิทเลยส่วนอีกกองหนึ่งคือกองที่2 2ข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันไม่สนิทเข้าใจหรือยัง
1: เข้า
0: ใจแล้วพับคนเดียวไหมคะกิจกรรมนี้เราทำคนเดียวไหม
1: ไม
0: ่เราทำการเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นแบ่งกันพับนะคะช่วยกันพับช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มยังจำได้ไหมคะหัวหน้ากลุ่มคือใครดูแลความเรียบร้อยภายในกลุ่มด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้ระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยด้วยนะคะคุณครูแนะนำเพิ่มเติมด้วยเมื่อนักเรียนสอบถามพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมตอนนี้มีใครพับหรือยังยังไม่มีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกิจกรรมได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้จําแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กองเรียบร้อยแล้วกองที่1คือกองที่พับแล้ว2ข้างของรอยพับทับกันสนิทส่วนกองที่2คือกองที่พับแล้ว2ข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกองแรกรูปแรกรูปอะไรคะ
1: วงกลม
0: เวลานักเรียนพับแล้ว2ข้างของรอยพับทับกันสนิทไหม
2: สนิท
0: คุณครูลองพับนะคะพับครึ่งไปแบบนี้ใช่ไหมคะลูก2ข้างของรอยพับเป็นยังไงทับกันสนิทเลยแสดงว่าวงกลมอยู่ในกองที่2ข้างของรอยพับทับกันสนิทต่อไปรูปนี้วงรีสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะ
2: สน
0: ิทพับอย่างไรเดี๋ยวคุณครูลองพับพับครึ่งมาเลยนะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยนะคะอยู่กองเดียวกับวงกลมใช่ไหมคะนักเรียนสองข้างของรอยพับทับกันสนิทอยู่กองเดียวกับวงกลมต่อไปสามเหลี่ยมสีอะไรสามเหลี่ยมสีฟ้านี้สีอะไรคะเวลาพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะไหนกลุ่มไหนพับแล้วทับกันสนิทเลยกลุ่มไหนพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทเดี๋ยวทดลองพับเราลองพับครึ่งนะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ต้องอยู่กองเดียวกับวงกลมนักเรียนแล้วสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะคะทับกันสนิทไหมเดี๋ยวทดลองดูถ้าเราพับทางนี้ทับกันสนิทไหมคะลูกไม่สนิทแต่ถ้าเราลองพับอีกแนวหนึ่งล่ะถ้าพับแนวนี้ล่ะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมทับกันสนิทเลยนะคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เวลาเราพับสองข้างของรอยพับก็ทับกันสนิทเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่กองเดียวกับรูปวงกลมไหมคะกองเดียวกันนะคะลองมารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมเดี๋ยวคุณครูลองพับแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะไม่เห็นไหมคะเลยมาเห็นไหมคะเลยมาถ้าคุณครูพับแนวนอนล่ะแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะไม่เลยมาใช่ไหมคะถ้าพับแนวทแยงล่ะได้ไหมคะแนวทแยงสองข้างของรอยพับเป็นไงคะเลยมาใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทดังนั้นต้องแยกไปอยู่อีกหนึ่งกองแยกไปอยู่กองที่สองรูปนี้ล่ะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมลูกพับแล้วทับกันสนิทไหมคะกลุ่มหนึ่งรูปนี้ทับกันสนิทไหมลูกหนูอยู่กองไหนคะอยู่กองทับกันไม่สนิทใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทดลองพับทับกันสนิทไหมคะลูกเลยมานิดเดียวใช่ไหมคะแสดงว่ารูปนี้เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองอันนี้เลยมาหน่อยนึงอันนี้ก็เลยมาเพราะฉะนั้นทับกันไม่สนิทจะต้องอยู่ในกองที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทรูปนี้ล่ะคะรูปอะไรเอ่ย
2: ร
0: ูปสิบเหลี่ยมใช่ไหมเมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิท

0: มคะ
1: สน
0: ิทถ้าพับแนวนี้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ต้องอยู่กองที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทต่อไปรูปนี้ล่ะคะรูปเจ็ดเหลี่ยมพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมถ้าคุณครูพับแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะไม่แต่เราสามารถพับแล้วให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้ไหมได้ยังไงเราก็พับอีกแนวหนึ่งสิลองพับอีกแนวหนึ่งสิพับอีกแนวหนึ่งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะลูกทับกันสนิทเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่เมื่อเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไปอยู่ในกลุ่มของวงกลมเลยต่อไปรูปสุดท้ายนี่คือรูปอะไร
1: ห
0: ้าเหลี่ยมอยู่ในกองพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยอ่ะพับอย่างไรพับแนวตั้งก็ได้เดี๋ยวลองพับแนวตั้งสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่ารูปนี้อยู่ในกองของสองข้างของรอยพับทับกันสนิทก็อยู่กองนี้จะได้ว่ารูปทั้งหมดนี้กองที่เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทมีรูปคะมีกี่รูปคะลูกมี7รูปส่วนกองที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทมีกี่รูปคะ
1: 2
0: รูปแกนสมมาตรกับการพับแกนสมมาตรกับการพับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนคะรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นรูปที่ตั้งใจฟังดีๆนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นรูปที่เมื่อเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทกองที่สองข้างของรอยพับทับกันสนิทกองนั้นคือกองของรูปเรขาคณิต2มิติที่มีแกนสมมาตรเข้าใจนะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วแกนสมมาตรคืออะไรนักเรียนคะแกนสมมาตรคืออะไรนักเรียนจำรูปห้าเหลี่ยมเมื่อสักครู่ได้ไหมคะเราพับแนวตั้งใช่ไหมลูกเราพับตามรอยพับตรงนี้รอยพับก็คือแกนสมมาตรนั่นเองแกนสมมาตรคือรอยพับที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปที่ทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทมาทบทวนดูรูปที่มีแกนสมมาตรรูปแรกรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนลูกกลุ่มที่สองแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนคะตรงกลางที่เป็นรอยพับตรงนี้ใช่ไหมคะลูกต่อไปรูปนี้แกนสมมาตรอยู่ตรงไหนตรงกลางเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วรูปนี้ล่ะแกนสมมาตรอยู่ไหนก็ตรงกลางเหมือนกันนะคะแบบนี้แบบนี้ตรงที่เป็นรอยพับคือแกนสมมาตรเข้าใจนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรคือรูปที่เมื่อเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทและรอยพับก็เป็นแกนสมมาตรนั่นเองแล้วรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรล่ะคะนักเรียนรูปที่มีแกนสมมาตรคือพับแล้วทับกันสนิทรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรจะเป็นยังไงคะถูกต้องเลยก็จะเป็นรูปที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองนะคะยากไหมคะรูปที่มีแกนสมมาตรกับรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรไม่ยากนะซึ่งรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็จะมีเยอะเลยนะคะที่นักเรียนได้พับไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปของนักเรียนใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาพิจารณารูปอื่นๆว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรรูปนี้รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะเป็นรูปอะไรลูก

0: กี่เหลี่ยมคะ
1: สี่
0: รูปที่1ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่3ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่างชนิดกันใช่ไหมคะคำถามของคุณครูคือรูปทั้ง3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่รูปทั้ง3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่กลุ่มที่1กลุ่มที่3รูปทั้ง3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่เราจะทราบได้อย่างไรว่ารูปทั้ง3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่เราต้องพับใช่ไหมคะลูกพอพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรพอพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทจะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษทั้ง3นี้นะคะแจกกระดาษรูปทั้ง3รูปนี้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนำไปตรวจสอบว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่โดยการพับแต่ก่อนที่คุณครูจะแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์ในกิจกรรมเมื่อสักครู่ใส่ถุงซิปแล้วตัวแทนกลุ่มนำมาแลกกับกิจกรรมชุดนี้ค่ะนักเรียนเก็บอุปกรณ์เลยค่ะกลุ่มที่1มาเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่5กลุ่มที่3กลุ่มที่4ตอนนี้ทุกกลุ่มได้รูปเรขาคณิต2มิติครบแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่4ได้รูปเรขาคณิต2มิติหรือยังคะได้แล้วนะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปทั้ง3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ขอให้นักเรียนนะคะช่วยกันตรวจสอบโดยพับทั้ง3รูปนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มดังนั้นช่วยกันพับค่ะเริ่มเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็ตรวจสอบรูปทั้ง3นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบเรียบร้อยหรือยังคะเริ่มจากรูปที่1เลยค่ะนักเรียนรูปที่1เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมั้ยคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมั้ยลูกมีแกนสมมาตรมั้ยคะไหนใครคิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรคนที่คิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองออกมาพับดูนะเราจะพับรูปแบบไหนถึงทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองถูกต้องแต่ละกลุ่มรับไปเลย1คะแนนต่อไปรูปที่2ก็คือรูปนี้รูปนี้คือรูปอะไรคะ
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านแต่ละด้านเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหม
1: ม
0: ีมั้ยคะลูกเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วนักเรียนมีวิธีการพับอย่างไรพับอย่างไรคะบางคนพับลงพับลงทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทเลยแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแกนสมมาตรอยู่ไหนคะแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางแนวนอนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมีบางคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพับแตกต่างจากเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งออกมานำเสนอให้เพื่อนดูซิพับอย่างไรกลุ่มหนึ่งเขาพับแบบนี้พับในแนวทะแยงแบบนี้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะ
2: สน
0: ิ
2: ทคร
0: ับ ของกลุ่มหนึ่งก็ทับกันสนิทเลยแสดงว่าแกนสมมาตรของกลุ่มนี้อยู่ตรงไหนคะลูกตรงแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนคะก็ตรงแนวทะแยงนั่นเองนะคะซึ่งแกนสมมาตรบางภาพนะคะบางรูปก็จะมีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองเดี๋ยวต้นกล้ากลับไปนั่งทีค่ะเก่งมากรูปที่2เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองกลุ่มไหนตอบถูกรับเพิ่มไปอีก1คะแนนต่อไปรูปที่3รูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะ
1: ม
0: ีพับอย่างไรพับแบบนี้ได้ไหมถ้าพับแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะไม่สนิทเราต้องพับแนวต้องพับแนวยาวแบบนี้ใช่ไหมลูกสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีแกนสมมาตรเป็นแนวนอนก็ได้หรือเป็นแนวทะแยงก็ได้เหมือนกันเส้นประหรือว่ารอยพับตรงนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรเข้าใจไหมคะแกนสมมาตรคือรอยพับที่เวลาเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีต่อไปนักเรียนมาดูพิจารณาสองข้างของแกนสมมาตรค่ะนักเรียนพิจารณาสองข้างของแกนสมมาตรดูจากที่จอของคุณครูก็ได้หรือว่าดูในกระดาษของนักเรียนที่นักเรียนพับก็ได้ดูรูปที่มีแกนสมมาตรสองรูปนี้รูปที่หนึ่งรูปที่สองกับรูปที่สามสองข้างของรอยพับมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกสองข้างของรอยพับลักษณะเป็นอย่างไรแตกต่างกันไหมหรือเหมือนกันหรือเป็นอย่างไรหรือเหมือนกันหรือเป็นอย่างไรนักเรียนดูภาพนี้ข้างนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: สี
0: ่เหลี่ยมภาพนี้ข้างนี้เป็นรูปอะไรน้ำหนาวดูสองข้างของรอยพับเป็นอย่างไรกันสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะข้างนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันข้างนี้เป็นยังไงลูกข้างนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ส
0: สามเหลี่ยมข้างนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันลักษณะของทั้งสองข้างของรอยพับเป็นยังไงกันแตกต่างหรือเหมือน
1: แตกต
0: ่างอย่างไรกลับข้างกันใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะเขาจะคล้ายๆกันเนาะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเป็นยังไงกันขนาดต้องเท่ากันด้วยถ้าอันหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กเวลาเราพับสองข้างจะทับกันสนิทไหมไม่ถ้าลักษณะแตกต่างกันข้างหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมข้างหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเวลาพับกันสองข้างจะทับกันสนิทไหมคะไม่สนิทนะ
2: เพราะฉะนั้นส่วนของรูปที่อยู่ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรจะมีลักษณะที่เหมือนกันแบบสะท้อนกันเหมือนที่นักเรียนส่องกระจกนะคะและมีขนาดเท่ากันเพราะเมื่อพับตามแกนสมมาตรแล้วส่วนของรูปที่อยู่ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรจะทับกันสนิทต่อไปเดี๋ยวเรานะคะนำความรู้นี้ไปทำกิจกรรมนี้กันค่ะกิจกรรมเสี่ยงดวงเก็บดาว
0: กิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องออกมาเสี่ยงดวงเพื่อเก็บดาวเพิ่มก่อนทำกิจกรรมต้องทำอย่างไรก่อนคะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ในกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเก็บอุปกรณ์และนำมาคืนคุณครูกลุ่มที่หนึ่งส่งก่อนกลุ่มที่ห้าส่งเป็นลำดับที่สองกลุ่มที่2ส่งเป็นลำดับที่3กลุ่มที่4ส่งเป็นลำดับที่4และกลุ่มที่3 7เป็นลำดับสุดท้ายนะคะกิจกรรมนี้พร้อมทำกิจกรรมต่อไปแล้วกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องเสี่ยงดวงเพื่อเก็บดาวใช่ไหมคะคุณครูมีกล่องมาให้นักเรียนสุ่มกล่องสุ่มเพื่อเสี่ยงดวงพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคุณครูเสกกล่องขึ้นมาก่อนแฉลนเป็นกล่องข้างในจะมีรูปเลขาคณิต2มิติและรูปอื่นๆให้นักเรียนสุ่มขึ้นมาพอสุ่มมาแล้วขอให้บอกว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรอย่างเช่นสมมติคุณครูสุ่มมาได้รูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะเดี๋ยวทดลองพับจะมีหรือไม่มีต้องทดลองพับถ้าพับด้านนี้ทับกันสนิทไหมไม่พับด้านนี้ทับกันสนิทไหมนะทับกันสนิทไหมนะทับกันไม่สนิทนะคะเหลื่อมมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมไม่มีแกนสมมาตรถ้าตอบถูกเก็บดาวไปได้เลย

0: ยแต่ถ้าตอบผิดอดได้ดาวเพิ่มเข้าใจไหมคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1นำมาส่งให้คุณครูก่อนดังนั้นกลุ่มที่1ออกมาสุ่มคนแรกค่ะปรึกษากันเร็วปรึกษากันใครจะออกมาเร็ว1 2 3ลุกเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาสุ่มมาทางนี้ลูกสุ่มเลยได้รูปอะไรเนี่ยโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนักเรียนมาดูเพื่อนได้รูปอะไรคะรูปอะไรลูกสี่เหลี่ยมเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะเด็กๆเพิ่งตอบนะรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่คุณครูให้เวลาตรวจสอบค่ะตัวเลยลูกตรวจสอบโดยวิธีการอะไรดีลองพับได้ลองพับได้นะคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมเดี๋ยวตอบเพื่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยนะคะรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม
1: ่มีค่ะ
0: เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเพราะว่าอะไรลูก
1: หนูลองพับดูแล้วมันสนิทค่ะ
0: ลองพับดูแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะรับดาวไป1ดวงเพิ่มไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่ส่งเป็นลำดับที่2คือกลุ่มที่กลุ่มที่5ตัวแทน1คนออกมาเลยค่ะใครก็ได้ลูกใครก็ได้ค่ะสุ่มได้เลยกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนได้นะคะเชฟได้รูปอะไรคะเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับที่เราเคยพับไหมคะคล้ายๆกันแต่ดูซิว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่อันดับแรกเชฟว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะ
2: มีครับ
0: เป็นรูปที่มีคิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นลองพับดูสิคิดว่าพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะลองดูสิเชฟลองดูสิคะพับแล้วเป็นยังไงลูกเชฟชูให้เพื่อนดูเลยค่ะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยลูกนักเรียนสังเกตสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะลูก
1: มีครับ
0: รูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะรับดาวไปอีก1ดวงกลุ่มที่5ปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยต่อไปกลุ่มที่ต่อไปกลุ่มที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมาค่ะเซอร์กิตสุ่มมา1ใบได้รูปอะไรคะเนี่ยรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเซอร์กิตคิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคิดว่ามีไหมคะลองพับดูค่ะได้ไหมลูกได้นะทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทเลยนะเซอร์กิตพับแล้วเซอร์กิตให้เพื่อนปลายทางดูด้วยค่ะแต่เพื่อนต้นทางด้วยนะชูสูงๆเลยสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะ
1: มีครับ
0: เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะถูกต้องเลยเซอร์กิตรับดาวไป1ดวงนะคะตอนนี้เหลือกลุ่มที่4และกลุ่มที่3ที่ยังไม่ได้มาจับใช่ไหมลูกเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วพักกลางวันหรือช่วงเย็นหนูส่งตัวแทนมา1คนมาซุ่มรูปเลขาคณิต2มิติแล้วตอบคุณครูเพื่อเก็บดาวเพิ่มนะคะเข้าใจไหมลูกตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ได้ดาวไปกลุ่มละ1ดวงกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมในเวลาว่างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนักเรียนมาช่วยคุณครูสรุป

0: ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรคะในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับแกนสมมาตรใช่ไหมคะอ่ะรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนั่นเองตัวอย่างเช่นรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้แล้วแกนสมมาตรจะเป็นอะไรคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนลูก
1: ตรงกลาง
0: ตรงกลางที่เป็นรอยพับรอยพับตรงนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะแล้วรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรล่ะ
1: พ
0: ับ
1: แล้วสน
0: ิ
1: ท
0: เวลาเราพับแล้วสองข้างของรอยพับเป็นยังไงสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนะคะรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็มีเยอะแยะเลยนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 3.2 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะ11ข้อนักเรียนข้อนี้เราไม่ได้พับจริงๆใช่ไหมคะลูกเพราะอยู่ในหนังสืออยู่ในชุดกิจกรรมของเราเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตทั้งสองข้างของเส้นประเขาให้เส้นประนี้เป็นรอยพับนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าสองข้างของรอยพับนี้เมื่อนำมาทับกันแล้วพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเส้นประตรงนี้เป็นรอยพับถ้าเราพับตามเส้นประสองข้างของเส้นประทับกันสนิทไหมคะ
1: สน
0: ิ
1: ท
0: ไหมคะลูก
1: ไม
0: ่สนิทนะคะลูกเพราะว่าอะไรนักเรียนดูนะทางด้านบนเป็นยังไงคะทางด้านบนจะสั้นใช่ไหมคะลูกแต่ทางด้านล่างเป็นยังไงยาวลงมาทั้งสองข้างของเส้นประไม่เท่ากันแสดงว่าเวลาเราพับมันก็ทับกันไม่สนิทเพราะฉะนั้นเส้นประนี้เป็นแกนสมมาตรไหม
1: ไม
0: ่เป็นแกนสมมาตรเราก็ติ๊กที่ช่องไม่เป็นนั่นเองเข้าใจไหมคะส่วนข้อที่2 3ไปจนถึงข้อที่11 12นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกนสมมาตรเหมือนกันแต่จะเป็นจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและรูปอื่นๆที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรกระดาษรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกันกระดาษรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกันและแบบฝึกหัด 3.3 ในรายการที่1ถึง3ตอนที่คุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์นักเรียนสามารถช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยได้นะคะและรายการที่4นั้นคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. EV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30

2530เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้

0: ่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
2: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
3: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
2: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลย แสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้ง
2: แล้วไหลแล้วไหลแล้ว
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์

0: จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ในการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวิทยาศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบนิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
1: ่พวกเรารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
2: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบล นาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและฆราวาส1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปฆราวาส4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
3: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา73 74เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
4: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
3: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
5: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
4: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กร

0: กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมครับ
1: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงคุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่ง1ในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทั้งนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตาม

0: แนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
2: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวัลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
0: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระสัตว์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
6: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เด็กๆอาจจะเคยได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวอย่างไรไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องใหม่อย่างที่คุณครูบอกไปนะครับก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับรวมถึงเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมวันนี้เป็นชั่วโมงที่1นะครับคุณครูจะมาแนะนำเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีสถานการณ์มาให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดครับสถานการณ์ของคุณครูก็คือในตอนเช้าเด็กๆนึกภาพในตอนเช้านะครับในตอนเช้าเนี่ยนักเรียน

0: ข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 7:45 นะครับโดยประมาณเนาะแต่บริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยขยะครับเต็มไปด้วยขยะเลยนะครับนักเรียนจะมีวิธีเก็บขยะนั้นอย่างไรให้สะอาดเป็นระบบและรวดเร็วนะครับก่อนจะถึงเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา 8:00 นหรือ 8:00 นนั่นเองนะครับเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเก็บขยะโดยการเก็บอย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับคำถามของครูก็คือนักเรียนจะลำดับขั้นตอนวิธีการเก็บขยะและการวางแผนการเก็บขยะอย่างไรนะครับมีวงเล็บด้วยว่าบริเวณหน้าเสาธงเนี่ยมีความกว้างมากเลยนะครับขอตัวแทนตอบนิดหนึ่งนะครับใครอยากตอบลูกลุกขึ้นลุกขึ้นยืนได้เลยลูกส่งไปนิดหนึ่งครับอย่างที่คุณครูบอกไปนบจะเข้าแถวแล้วเนี่ยขยะเต็มเลยเกลือนเลยนะครับเราจะมีวิธีการเก็บอย่างไรน่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีใช่ไหมครับนำเสนอได้ครับ
1: ช่วยกันเก็บค่ะ
0: ช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บก็คือทุกคนช่วยกันใช่ไหมเอาล่ะยอดเยี่ยมมากปมเมอร์เก่งมากนะครับมาอีกหนึ่งคนครับลุกขึ้นยืนเลย
2: ไม่เก็บทีละชิ้นครับ
0: ก็เก็บทีละหลายๆชิ้นใช่ไหมเก็บหลายๆชิ้นพร้อมกันเลย2มือ3 2 2มือนะครับ2มือไม่มี3มือนะ2มือนะครับอ่ะป้อมมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากใครมีแนวคำตอบอื่นนอกเหนือจากที่เพื่อนเราตอบบ้างไหมครับมีไหมเอ่ยเราจะมีวิธีการเก็บอย่างไรให้รวดเร็วและเป็นระบบเอาล่ะมาเลยครับอีก1คนส่งไมค์ให้หน่อยลูก
2: แยกขยะครับ
0: แยกขยะยอดเยี่ยมมากป้อมมือยอดเยี่ยมมากเลยเราก็แยกขยะใช่ไหมครับก็อย่างที่เด็กๆตอบมาว่าเป็นระบบในการที่จะเก็บขยะอย่างเป็นระบบก็คือต้องแยกขยะนั่นเองมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูครับใช้วิธีการแยกขยะแหมเพื่อนเราตอบได้ยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งเป็นวิธีการแยกขยะอย่างเป็นระบบหรือเป็นวิธีการเก็บขยะอย่างเป็นระบบนะครับจากนั้นเนี่ยช่วยกันเก็บขยะให้สังเกตจากขยะที่มีชิ้นใหญ่มองเห็นได้ง่ายก่อนครับเพื่อความรวดเร็วเนาะพอเราเห็นขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเราเก็บก่อนแล้วจึงเก็บขยะชิ้นเล็กๆใส่ลงถังขยะแยกตามประเภทนั่นเองนะครับเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยไหนๆก็ถามหรือสถานการณ์ที่ให้เด็กๆได้ดูกันแล้วเนี่ยเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภททราบไหมครับทราบไหมเอ่ยมีใครทราบบ้างถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรครับวันนี้คุณครูมีมาเสริมเพิ่มเติมให้มาแนะนำให้กับเด็กๆนะครับ4หรือ5ลูกหรือ3หรือ2 4เด็กๆบอกว่า4นะครับมาดูกันครับประเภทของขยะอย่างแรกเลยนะครับประเภทของขยะอย่างที่1คือขยะอินทรีย์นะครับคุณครูจะมาทำการแนะนำประเภทของขยะมูลฝอยและสีของทางขยะให้เด็กๆได้ทราบก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือทำใบงานกันนะครับหนึ่งคือขยะอินทรีย์นะครับขยะอินทรีย์ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างลูกจากภาพที่เด็กๆเห็นมีอะไรบ้างเป็นพวกเศษอาหารมีอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษอาหารเศษใบไม้ใช่ไหมเศษผลไม้เศษเนื้อสัตว์ต่างๆยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขยะอินทรีย์เนี่ยเป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วสามารถนำมาทำอะไรได้ครับปุ๋ยหมักได้ปุ๋ยหมักได้นะครับซึ่งขยะอินทรีย์เนี่ยจะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไรครับสีเขียวอย่างที่เด็กๆได้เห็นนั่นเองสีเขียวจำไว้นะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ2ครับขยะอะไรรีไซเคิลยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับขวดน้ำกระดาษขวดแก้วกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมใช่ไหมเศษพลาสติกเศษโลหะต่างๆนะครับขยะรีไซเคิลนะครับเป็นขยะที่เราจะนำไปทำการแปรรูปและนำไปใช้อะไรครับไปใช้ซ้ำใช่ไหมครับหรือนำไปใช้ซ้ำก็ได้นะครับโดยขยะรีไซเคิลเนี่ยจะทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองเก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปประเภทของขยะมูลฝอยและสีทองถังขยะขยะอันตรายแน่นอนครับขยะอันตรายมีอะไรบ้างเนี่ย อ๋อโทรศัพท์เคลื่อนที่หลอดไฟ
1: ไฟฉ
0: ายถ่านไฟฉายไฟแช็กที่ใช้หมดแล้วกระป๋องสีสเปรย์ต่างๆเห็นไหมครับขยะอันตรายเนี่ยเป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารเคมีที่มีอันตรายกับนักเรียนด้วยนะครับกับนักเรียนและกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยขยะอันตรายเนี่ยนะครับจะทิ้งลงในถังขยะสีไล
1: ่
0: สีแดงยอดเยี่ยมมากนะครับในการกำจัดเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีเฉพาะเพื่อป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ให้เด็กๆจำไว้ด้วยนะครับลำดับที่4คือขยะทั่วไปนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยขยะทั่วไปถุงขนมขบเคี้ยวอะไรอีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรครับพวกกระดาษห่ออาหารถุงพลาสติกกล่องโฟมนะครับหลอดกาแฟนะครับขยะที่จะต้องนำไปจำกัดอย่างถูกต้องนะครับโดยการฝังกลบนะตามหลักสุขาภิบาลรวมถึงการเผาในเตานะครับโดยขยะทั่วไปเนี่ยจะทิ้งลงในถังขยะสีอะไรครับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจากการที่คุณครูได้ถามเด็กๆนะครับว่าขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทเด็กๆตอบอย่างถูกต้องประเมินให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับทั้ง4ประเภททบทวนกันนิดนึงครับขยะรีไซเคิลทิ้งลงสี
1: เหล
0: ืองขยะทั่วไปสีขยะเศษอาหารต่างๆทิ้ง
1: สีเขียว
0: และอีก1คือขยะสีแดงยอดเยี่ยมมากนะครับที่อยู่ปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะเองนะครับเรื่องของการแยกขยะมีคำถามครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปนะครับที่ครูแนะนำไปเบื้องต้นเนี่ยมีคำถามก็คือให้นักเรียนนำเสนอแนวทางในการรักษาความสะอาดในโรงเรียนโอ้โหมากมายเลยใช่ไหมครับใครอยากจะตอบยกมือมากมายเลยอ่ะ1คนคนแรกเลยขอคนแรกก่อนเลยนะครับ
2: ทิ้งให้ลงถังขยะครับ
0: อย่างแรกเลยทิ้งลงถังขยะยอดเยี่ยมปุ๊บมือมีไหมครับด้านนี้บ้างด้านนี้อ่ะด้านนี้มาขึ้นยืนเลยด้านนี
2: ้ไม่ทิ้งขยะเลี่ยราดค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะเลี่ยราดหรือว่าทานเสร็จที่ไหนก็ทิ้งตรงนั้นใช่มั้ยเก่งมากปุ๊บมืออีก1คนแล้วเดี๋ยวด้านนี้ด้วยนะครับ1คน
2: ทิ้งขยะให้ถูกสีค่ะ
0: ทิ้งขยะให้ถูกประเภทหรือแยกประเภทเนาะอ่ะปอบเบอร์อีก1คนครับด้านหลังมีไหมเหมือนเพื่อนใช่ไหมมีใครที่ได้คำตอบหรืออยากจะตอบที่มีแนวทางอื่นๆคนเก่งโดยคนเก่งเลยมา
2: ทิ้งให้เป็นที่ครับ
0: ทิ้งให้ถูกที่ทำไมให้ถูกที่ที่เราจัดไว้หรือที่โรงเรียนจัดไว้เนาะปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูแนวคำตอบว่าคำตอบที่เด็กๆตอบออกมาเนี่ยจะมีในแนวคำตอบของคุณครูบ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันครับอย่างแรกเลยคือทิ้งขยะลงถังนะครับเด็กๆตอบออกมาได้ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือเป็นการฝึกนิสัยทิ้งขยะให้ถูกที่ทุกครั้งโดยแยกประเภทขยะตามที่โรงเรียนกำหนดนะครับสองครับรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียนนะครับเราจะต้องทำการรักษาความสะอาดเนาะเราเดินไปเนี่ยเจอขยะที่ไหนที่หล่นอยู่เราควรที่จะ
1: เ
0: ก็บไปทิ้งถังขยะด้วยนะครับเห็นไหมครับช่วยกันรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนของใครของเรานะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเดินไปเจอขยะทั้งที่ไม่ใช่ขยะของเราเราเก็บได้ไหมได้ทำความดีไงครับทำความดีนะครับก็จะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาดนะครับเอาละครับและสุดท้ายก็คือรับประทานอาหารในพื้นที่ที่โรงเรียนเนี่ยได้กำหนดให้นะครับยกตัวอย่างโรงเรียนของเราก็กำหนดไว้ให้โรงอาหารทานที่โรงอาหารนั่นเองนะครับเอาละเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ครูนำเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับฉะนั้นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับยังอยู่ในหน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ข้อครับเด็กๆจะต้องทำงาน เรื่องของการอธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำได้อย่างที่คุณครูบอกไปในหัวข้อเรื่องก็คือเรื่องของการทำงานแบบวนซ้ำนะครับและจะต้องเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งได้รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดในโรงเรียนนะครับมาที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนหรือให้เกิดกับเด็กๆนะครับอธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมลงมือแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมเก็บขยะมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสะอาดในโรงเรียนด้วยนะครับมาที่ใบงานของเรากันบ้างดีกว่าใบงานที่หนึ่งเรื่องอะไรครับเรื่องนะครับโปรแกรมเก็บขยะนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางเริ่มที่คำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูแจกใบงานพร้อมแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบกับนักเรียนด้วยต่อไปครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบเอาละครับกิจกรรมของเรานะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคุณครูจะให้งานเดี่ยวและเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูให้เวลาเด็กๆได้ทำไปงานแล้วเนี่ยจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับมาดูกันครับคำชี้แจงนะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังนะเด็กตั้งใจนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้ครับคุณครูจะมีโปรแกรมที่เป็นลักษณะของโปรแกรมการวนซ้ำเนี่ยกำหนดให้เด็กๆมาเลยแล้วจากนั้นเด็กๆจะต้องทำการตรวจสอบครับตรวจสอบว่าโปรแกรมเนี่ยทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าและทำการตอบคำถามลงยังใบงานหรือใบกิจกรรมนะครับมาดูกันครับคำที่แจงให้นักเรียนพิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยเมื่อหุ่นยนต์เดินผ่านช่องที่มีขยะจะเก็บขยะทั้งหมดในช่องนั้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัติฟังอีกครั้งนะครับให้นักเรียนพิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยเมื่อหุ่นยนต์เดินผ่านช่องที่มีขยะจะเก็บขยะทั้งหมดในช่องนั้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัติมาดูบัตรคำสั่งครับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้าง A คือ
1: เด
0: ิน
1: หน
0: ้
1: า
0: เดินหน้า B คือ
1: เด
0: ิน
1: ตรง
0: C คือ
1: เดินซ้าย
0: D คือ
1: เดินขวา
0: และ E คือ
1: วนซ้ำ
0: วนซ้ำให้เด็กๆสังเกตว่าจะมีจุดๆๆเนาะเราก็จะต้องใส่จำนวนรอบนะครับแต่วันนี้เด็กๆไม่ต้องใส่ครับครูจะมีโปรแกรมที่เป็นวนซ้ำแบบอัตโนมัติเลยให้เด็กๆนั้นได้ทำการตรวจสอบนะครับต่อไปเป็นเรื่องของแผนผังครับแผนผังเนี่ยจะเป็นแผนผัง 6×7 นะครับ 6×7 ช่องมีอะไรอยู่ในแผนผังนี้บ้างอย่างแรกเลยคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์เราจะใช้ให้หุ่นยนต์ให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับไปทำการเก็บขยะถ้าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเดินไปอยู่ช่องไหนเนี่ยเขาจะทำอะไรจะเก็บขยะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยปกติจะต้องมีคำสั่งเก็บขยะใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มีครับเขาเก็บโดยอัตโนมัติและจะมีขยะอยู่นะครับอย่างแรกเลยเด็กๆลองดูซิที่คุณครูชี้นี่คือน่าจะเป็นเปลือกเปลือกผลไม้เนาะเปลือกผลไม้ต่อไปด้านบนคือหลอดไฟนะครับถัดมาเป็นน่าจะเป็นเศษอาหารเศษชิ้นเนื้อเนาะเป็นเศษชิ้นเนื้อต่างๆนะครับด้านล่างเป็นพวกเศษใบไม้ถัดมาเป็นถ่านนะครับถ่านไฟฉายด้านบนเป็นเหมือนกับถ้าภาษาอังกฤษก็ฟอกกี้นะที่เป็นกระป๋องไม่ใช่กระป๋องสิเป็นขวดสเปรย์นะครับขวดหัวฉีดนั่นเองแล้วด้านล่างเป็นเศษกระดาษนะครับมาถัดมาเป็นขวดน้ำที่เป็นแบบขวดพลาสติกและด้านล่างเป็นขวดแก้วนะครับขวดน้ำเหมือนกันเนาะที่เป็นขวดแก้วนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะใช้ให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไปทำการเก็บขยะได้อย่างไรนะครับมาดูโปรแกรมที่คุณครูกำหนดให้กันในข้อที่1ครับโปรแกรมที่กำหนดให้คืออะไรมาดูกันเลยครับ1ครับคุณครูจะอธิบายให้เด็กฟังนะคุณครูใช้เป็นบัตรคำสั่งอะไรครับวนซ้ำนะบัตรคำสั่งวนซ้ำเนี่ยด้านในเขียนจำนวนกี่รอบ5รอบด้านล่างมีบัตรคำสั่งอะไรครับเดินขวาฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องเดินไปทาง ขวาโดยใช้แบบคำสั่งซ้ำกันก็คือต้องเดินไปทางขวากี่รอบครับ
1: 5
0: รอบเด็กๆก็เดี๋ยวต้องไปนับดูนะแล้วก็ดูสังเกตดูว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก็บขยะอะไรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับเป็นคำสั่งที่2ครับใช้บัตรคำสั่งอะไร
1: วน3
0: กี่รอบครับ
1: 4

ำสั่งเดินหน้ากี่รอบครับ4รอบเด็กๆก็ต้องดูนะว่าเขาเดินไปอย่างไรและเก็บได้ไหมนะครับโปรแกรมถูกหรือเปล่ารวมถึงข้อที่3คือเดินซ้ายตรงนี้มีบัตรคำสั่งบนซ้ำไหมไม่มีแสดงว่าเดินซ้ายกี่ครั้ง1ครั้งยอดเยี่ยมมากแม่เด็กตอบออกมาได้แบบนี้ชื่นใจมากและอย่าลืมตอบคำถามในข้อที่ 1.1 ครับหุ่นยนต์จะเก็บขยะได้กี่ชิ้นใส่เป็นตัวเลขลงไปนะครับและข้อ 1.2 ครับขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คืออะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูแนะนำไปแล้วเนาะว่ามีขยะอะไรบ้างเด็กๆก็เขียนตอบลงไปครับลงไปในช่องด้านล่างนี้นะครับช่องข้างๆนี้นั่นเองเนาะนี้ในข้อที่1ครับไปดูกันต่อครับในข้อที่2ครับโปรแกรมที่กำหนดให้นี่ในโปรแกรมที่1ครับใช้บัตรคำสั่งอะไรวน3กี่รอบครับ2รอบและมีบัตรคำสั่งอะไรบ้างเดินหน้าบัตรคำสั่งต่อไปคือเดินหน้าและเดินขวาอ้าวฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องเดินไปทิศทางไหนแต่เวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินแบบไหนครับเขาจะเดินเป็นใครตอบได้เขาเดินเป็นอะไรเดินเป็นคำสั่งแต่ว่าเขาจะเดินเป็นคำสั่ง2คำสั่งด้านล่างนี้ใช่ไหมครับเดินยังไงลูกเดินขึ้นหรือเดินหน้าและเดินทางไหนไปทางขวาซ้ำกันกี่ครั้ง2ครั้งอย่าลืมนะเรากำลังใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำอยู่นะครับเดินหน้าเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งที่อยู่ทางด้านบนก่อนเนาะแล้วถึงจะเป็นบัตรคำสั่งที่อยู่ถัดลงมาด้านล่างนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับใช้บัตรคำสั่งอะไรวน3กี่รอบครับ2รอบเดินหน้าฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าไปกี่ช่อง2ช่องยอดเยี่ยมมากและตอบคำถามในข้อ 2.1 ครับหุ่นยนต์จะเก็บขยะได้กี่ชิ้น 2.2 ครับขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้เนี่ยคืออะไรเด็กๆก็เขียนตอบลงไปนะครับเขียนตอบลงไปเอาละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปลงมือทำกิจกรรมตามใบงานกันครับไปกันเลยเอาละครับสำหรับเด็กๆที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวล นะครับนำใบงานใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยเปิดไปหน้าที่ใครเจอแล้วหน้าที่ยอดเยี่ยมมากครับหน้าที่29วันนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวงานรายบุคคลนะครับเอาละให้เด็กๆ ดูได้เลยเด็กๆสามารถเปิดไปทำในหน้าที่30และ30ครับหน้า30นะ29 30เนาะ29เป็นคำชี้แจงใช่ไหมครับและให้เด็กๆทำในข้อที่1กับข้อที่2หน้าที่30ครับเราจะไม่เขียนอะไรใดๆลงไปในหน้าที่29นะครับให้เด็กๆเปิดดูประกอบกันเฉยๆนะครับแล้วเด็กๆลองดูซิว่าถ้าเราสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินตามโปรแกรมที่โจทย์ได้กำหนดให้แล้วเนี่ยจะต้องเก็บขยะได้หรือเก็บขยะได้กี่ชิ้นและอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราจะมาทำการตรวจสอบโปรแกรมกันนะครับรวมถึงใช้บัตรคำสั่งแบบบนซ้ำลงมือปฏิบัติได้เลยครับส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่ได้นำมานะครับเด็กอาจจะนำกระดาษขึ้นมาครับแล้วก็เขียนโดยการดูที่โจทย์บนหน้าจอได้นะครับนำกระดาษขึ้นมาจากนั้นก็นำลงไปลอกหรือคัดลอกลงยังแบบฝึกของเราเนาะนำกระดาษขึ้นมาครับนำกระดาษขึ้นมาเพื่อนเรานำกระดาษขึ้นมาแล้วยอดเยี่ยมมากเราจะไม่ขีดเส้นทางลงไปในหน้าที่29นะครับหรือลงไปในคำชี้แจงนะครับให้เด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของเรานะครับดูเส้นทางก็ได้
แล้วก็สังเกตไปเรื่อย

0: นะครับสังเกตไปเรื่อยๆว่าหุ่นยนต์เนี่ยในข้อที่1เก็บขยะได้กี่ชิ้นและเก็บขยะอะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปนะครับในแผนผัง 6×7 จะมีขยะอยู่ขยะก็จะมีเปลือกผลไม้ใบไม้เห็นไหมครับเปลือกผลไม้เศษใบไม้เศษเนื้อสัตว์หลอดไฟถ่านไฟฉายนะครับกระดาษเศษกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วและขวดที่เป็นสเปรย์นะครับขวดสเปรย์ฉีดทำแค่ข้อ1กับข้อที่2ข้อเดียวกันลูกข้อเดียวกันก็ตอบลงไปด้วยกันเลยโปรแกรมในข้อที่1เนี่ยเป็นข้อเดียวกันเลยนะครับให้เด็กๆ เขียนรวมกันไปเลยใช่ถูกต้องครับกระดาษได้
1: เด
0: ิน
1: หน้าส
0: ิ
1: ยน
0: ไหนลูกนี่ต้องเริ่มจากหุ่นยนต์เด็กๆต้องเริ่มจากหุ่นยนต์นะครับเวลาที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมอะไรลูกเหมือนกันเด็กๆก็ไปเริ่มสตาร์ทที่ตัวหุ่นยนต์เหมือนกันเลยในข้อที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆไปสตาร์ทเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ตัวหุ่นยนต์นะจุดเริ่มต้นที่ตัวหุ่นยนต์ใครที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะยกมือได้เลยคุณจะเดินไปแนะนำให้กับที่เลยไหนลูกนี่เราต้องเริ่มจากโปรแกรมแรกเลยลูกเริ่มจากโปรแกรมที่1วน3กี่รอบครับ5รอบเดินไล่ลองดูซิแล้วก็นับไป5รอบนี่เริ่มจากตรงนี้ถูกต้องเราเข้าอะไรขึ้นมาขวดอะไร
1: ขวดแก้ว
0: เยี่ยมมาเขียนเลยครับถูกต้องในข้อที่1กับข้อที่2เป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวกันนะเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวกันครับใช่พอเราจบในส่วนของโปรแกรมข้อที่1เรียบร้อยเนี่ยเรามาเริ่มโปรแกรมข้อที่2ใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เดินซ้ายครับครับลูกทำแค่หน้า30ครับข้อ1กับข้อ2แค่นั้นครับนี่ไงเราเริ่มที่หุ่นยนต์เปิดไปนี่เราเริ่มสตาร์ทจากหุ่นยนต์นะครับเขาให้เดินกี่รอบลูกเดินวนซ้ำไปทางอะไรทางขวากี่รอบ5รอบใช่ไหมเด็กก็นับไป1 2 3 4 5ขยะชิ้นแรกเป็นอะไรขวดแก้วเด็กๆก็เขียนลงไปนะครับก็ดูก่อนเด็กๆสามารถที่จะทำไปหรือว่าเดินไปทีละคำสั่งได้เลยนะครับเดินไปทีละคำสั่งจะได้ไม่งงนะครับบางคนเดินไปทั้งหมดเลยทั้ง3คำสั่งเนี่ยบางครั้งเราอาจจะสับสนได้นะครับอาจจะสับสนได้เด็กๆทำใบงานหน้า30อย่างเดียวนะใบงานที่1อย่างเดียวนะครับอีกชิ้นนึงอะไรลูกต่อถุงลูกต่อถุงอย่าลืมนะครับว่าหุ่นยนต์จะเก็บขยะโดยอัตโนมัตินะครับเดินผ่านช่องที่มีขยะเนี่ยเก็บขยะโดยอัตโนมัติเลยอะไรนั่นลูกขวดพลาสติกลูกขวดพลาสติกขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้ไงลูกขยะหุ่นยนต์เดินไปในช่องที่มีขยะเนี่ยก็เก็บขยะโดยอัตโนมัติอย่าลืมเขียนชื่อขยะลงไปเด็กๆไม่ต้องตีเส้นก็ได้ลูกก็ตอบคำถามลงไปได้เลยไม่ต้องตีเส้นลูกตอบคำถามลงไปได้เลยเด็กๆเขียนข้อ1แล้วก็ 1.1 1.2 ได้เลยลูกมันต้องต่อเนื่องกันไปครับได้ไม่เป็นไรเด็กๆฟังนิดนึง

คูณที่หนึ่งเวลาที่เด็กๆทำโปรแกรมข้อที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับเด็กๆหันมานิดนึงเด็กๆทำโปรแกรมข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆจะไปเริ่มต้นใหม่ได้ไหมไม่ได้นะครับเด็กๆต้องต่อเนื่องโปรแกรมไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบนซ้ำ5รอบเนี่ยเดินขวาใช่ไหมหุ่นยนต์เดินไป1 2 3 4 5เก็บอะไรครับเก็บขวดแก้วหลังจากนั้นเด็กๆข้อ2เนี่ยจะไปเริ่ม1ใหม่ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องต่อเนื่องไปเลยนะต้องต่อเนื่องไปเลยวน3 4รอบเดินเดินไล่เดินหน้า1 2 3 4แล้วเก็บอะไรขวดพลาสติกไหมเดินต่อเนื่องไปนะไม่ได้เริ่มใหม่นะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วนะครับกำหนดมาให้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่โปรแกรมกี่ข้อนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาไม่ต้องรีบครับค่อยๆคิดครับครับไหนลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปไหนต่อเดินที่สองรอบไหนลูกใช่หรอเดินอะไรขวาหน้าสองรอบขวาหน้าอย่างนี้ไหนลูกถูกสอเสือสองตัวเด็กก็เดินเลยลูกเดินลองเปิดกลับไปเดินดูใครเรียบร้อยข้อที่1แล้วไปข้อที่2ด้วย1 2 3 4 5ได้แล้วได้แล้ววงกลมก็ได้แล้วก็ดูต่อนี่อะไรเดินหน้าวน3กี่รอบ4รอบไปดูซิ1 2สามสี่วงกลมนะแล้วก็อะไรอีกลูกเดินไปไหนเดินซ้ายเดินซ้ายมาหนึ่งครั้งเที่ยงว่าไงลูกถูกเอาล่ะตอนนี้ใครที่เรียบร้อยแล้วปิดสมุดไว้คุณครูจะได้ทราบนะครับว่าเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนของเรานิดนึงครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยคุณครูจะได้เดินไปดูได้นะครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดสมุดนะครับปิดสมุดเลยขออภัยครับปิดหนังสือนะครับขออภัยเอาละครับตอนนี้นะครับมีอยู่3กลุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีก2กลุ่มมี2กลุ่มที่เรียบร้อยยังเหลืออีก3กลุ่มนะครับยังเหลืออีก3กลุ่มส่วนใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดหนังสือได้เลยเรียบร้อยกี่รอบลูกตรงนี้ซ้ำสองรอบเดินหน้าเดินขวา1 2เดินหน้าเดินขวาเดินหน้าเดินขวาเดินหน้าเดินขวาแล้วก็ไปไหนอีกแล้วก็เดินหน้า2รอบก็ปึ๊บนี่นะได้3รอเพื่อนสักครู่หนึ่งครับคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำความเข้าใจนะครับตรวจสอบโปรแกรมให้ได้รวมถึงเข้าใจเรื่องของการทำงานหรือการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำให้ได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจยกมือถามคุณครูได้เลยนะครูจะไปแนะนำให้ดูซิ

0: โปรแกรมเดินวนซ้ำสองรอบเดินหน้าเดินหน้าเดินขวาเดินหน้าเดินขวาหรือเดินขึ้นเดินขวาเห็นไหมหน้าขวาหน้าขวาแล้วก็เดินขึ้น2 1 2 3 1 1 2 3นี่เศษกระดาษลูกเศษกระดาษ
1: แบกไม่ถูกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมยังมียังมีนะครับใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดเลยปิดหนังสือเลยมีเศษเปลือกผลไม้ด้วยเปลือกผลไม้ถูกต้องครับถูกต้องครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยแล้วปิดเลยปิดหนังสือเลยครับเอาล่ะเด็กๆตอนนี้คุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อเรานำเสนอแนวคำตอบหรือมาดูแนวคำตอบกันก่อนอ่ะขอตัวแทนนำเสนอนิดนึงครับใครอยากนำเสนอโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้เลยว่าใครทำไมเอามือลงก่อนเดี๋ยวดูความไวใครไวที่สุดนะครับใครไวที่สุดกอดอกไว้กอดอกไว้อาจจะผูจับผูอากอดอกอาจจะผูอายกมือ
2: ยก
0: มา มาเลยมาเดี๋ยวครูช่วยจับไมค์ให้มาเดี๋ยวเด็กๆนำเสนอข้อที่หนึ่งมาเปิดเลยลูกอ่านเดี๋ยวครูถือในข้อที่1 นะครับโปรแกรมเนี่ยกำหนดมาให้ทั้งหมด3ข้อหรือ3คำสั่งใช่ไหมในข้อที่ 1.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ
3: 3ชิ้นครับ
0: 3ชิ้นขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือ1
3: แก้วน้ำขวดน้ำพลาสติก
0: และ
3: เศษกระดาษ
0: เศษกระดาษครับจริงๆแล้วเป็นขวดแก้วนะครับขวดแก้วอ่ะยอดเยี่ยมมากปรบมือเป็นขวดแก้วนะดูไปแก้นิดหนึ่งนะครับยอดเยี่ยมมากเลยถูกไหมเด็กๆถูกไหมถูกชมแนวคำตอบกันครับแนวคำตอบของคุณครู 1.1 คือ3ชิ้นนะครับ3ชิ้นถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมและข้อ 1.2 ครับขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คืออะไรบ้างมีขวดแก้วนะครับขวดแก้วขวดพลาสติกและกระดาษนะครับมาเศษกระดาษก็ได้ครับเศษกระดาษก็ได้เศษกระดาษก็ได้เอาเด็กๆมาช่วยกันดูก่อนว่าถูกหรือเปล่าที่เพื่อนเราเฉลยหรือว่าที่แนวคำตอบคุณครูเฉลยออกมาถูกหรือเปล่าลำดับแรกเลยคืออะไรวน3 5รอบเดินขวาจากหุ่นยนต์

0: ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจออะไรปวดแก้วนะครับต่อไปครับวนสามสี่รอบเดินหน้านะครับต่อจากจุดเดิมนะครับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่เจอขวดอะไรขวดพลาสติกและคำสั่งที่สามสุดท้ายคือเดินเดินซ้ายจากขวดพลาสติกเดินซ้ายไปปุ๊บเป็นกระดาษหรือเศษกระดาษยอดเยี่ยมมาปรบมือกับตัวเองทุกคนเลยเก่งมากดูเก่งมากเก่งมากปลายทางก็จะคงจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับไปต่อในข้อที่2ครับเอาใครอยากจะอาสาใหม่ข้างหลังเลยมามาเลยครับข้างหลังยกมือก่อนเลยมาแล้วก็เดินหยิบไมค์มาด้วยครับหยิบไมค์ด้วยด้านนี้ด้านนี้มาเลยลูกมาเดินครูจับไปให้นะครับสำหรับโปรแกรมในข้อที่2นะครับเราจะทำการเก็บขยะนะครับเด็กตอบออกมาว่าหุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ชิ้นครับ
0: 2ชิ้นนะครับในข้อ 2.1 2ชิ้นและข้อ 2.2 ขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คืออะไรครับ
1: ใบไม้เศษอาหารคร
0: ับ ใบไม้กับเศษอาหารเอาล่ะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับเพื่อนเราตอบออกมาว่าใบไม้กับเศษอาหารหุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นนะ2ชิ้นไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าใครมีแนวคำตอบอื่นไหมครับมาเลยลูกมาเลยมาครับอ่ะมันครูถือให้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนเรา2ชิ้นนะครับมาดูเพื่อนคนนี้ได้กี่ชิ้นนะครับในข้อ 2.2 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ
2: 6ชิ้นค่ะ
0: 6ชิ้นขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือ
2: ขวดพลาสติก
0: ขวดพลาสติก
2: ขวดแก้ว
0: ขวดแก้ว
2: ใบงา
0: ใบงา
2: เปลือกผลไม้
0: เปลือกผลไม้และ
2: ใบไม
0: ้และ
2: เนื้อดิบ
0: เนื้อดิบเศษเนื้อเอาปรบมือก่อนยอดเยี่ยมมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าใครมีแนวคำตอบอื่นมาลูกยังมีแนวคำตอบอยู่หลายคำตอบมากเลยสำหรับตัวแทนของเรานำเสนอเอาละมาสำหรับโปรแกรมที่2ครับ 2.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้น
2: 3ชิ้นค่ะ
0: 3ชิ้นขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือ
2: ใบไม
0: ้ใบไม
2: ้หลอดไฟ
0: หลอดไฟและ
2: ขวดสเปรย์ค่ะ
0: ขวดกระป๋องอ่ะขวดสเปรย์ฟอกกี้ใช่ไหมเอาปรบมือใครมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีอีกไหมมีไหมมีใครมีไหมครับมีไหมลูกมีไหมอ่ะล่ะเรามาดูกันดีกว่าเพื่อเราตอบออกมาคนแรกเลยคนแรกตอบกี่ชิ้นครับ2ชิ้นคนที่2 6ชิ้นคนที่3 3ชิ้นถูกต้องหรือเปล่าหุ่นยนต์จะเก็บขยะได้3ชิ้นนะครับและขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือเปลือกผลไม้ใบไม้และเศษเนื้อสัตว์ใครได้คำตอบแบบตัวอย่างของครูบ้างยกมือมีอยู่2 3 4คนอ่ะทีนี้เด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรามาดูแนวคำตอบให้ชัดๆเดี๋ยวเรามาทำตามคำสั่งกันนะครับสำหรับคำสั่งที่1ครับวน3กี่รอบวนซ้ำสองรอบเดินไปไหนเดินหน้าและเดินขวานะครับเรามาดูกันครับหุ่นยนต์เดินอะไรก่อนเดินหน้าแล้วเดินขวาเจออะไรครับเศษหรือเปลือกผลไม้รวมถึงเดินหน้าและเดินขวาเจออะไรครับใบไม้เอาใครผิดแก้ให้ถูกใครผิดแก้ให้ถูกนะครับอย่างที่คุณครูบอกอย่างที่คุณครูชี้แจงไปแนะนำไปเห็นไหมครับเราจะต้องทำตามบัตรคำสั่งตั้งแต่ด้านบนลงมาทางด้านล่างนะครับด้านบนไล่ลงมาลำดับที่1 2 3ตามลำดับนะครับ1 2 3ตามลำดับเอาล่ะไปกันต่อครับหลังจากใบไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคำสั่งที่2คือวนซ้ำกี่รอบ2รอบเดินเดินหน้าก็ต้องขึ้นไป1 2เป็นเศษเนื้อสัตว์เห็นไหมครับใครผิดแก้ให้ถูกเลยเห็นไหมอย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณครูบอก

0: อไปนะการเดินตามคำสั่งหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเริ่มจากบัตรคำสั่งใบที่1นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับบัตรที่1ที่2ที่3ลงมาเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับเอาล่ะแก้ไขให้ถูกต้องสำหรับคนที่ยังไม่ถูกนะครับเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆก็คงจะเข้าใจเรื่องของการตรวจสอบโปรแกรมนะครับตรวจสอบโปรแกรมและรวมถึงเรื่องของการใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำกันบ้างพอสมควรแล้วนะครับเอาล่ะมาทบทวนกันนิดนึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับเด็กๆอ่านพร้อมกันดีกว่านะครับมา1 2 3ถูกต้องครับบัตรคำสั่งวนซ้ำเนี่ยอย่างที่คุณครูได้แนะนำไปหรืออย่างในสไลด์ของคุณครูได้เขียนได้ชี้แจงให้กับเด็กๆฟังก็คือเรื่องของการใช้คำสั่งหรือบัตรคำสั่งวนซ้ำถ้ามีอะไรครับถ้ามีคำสั่งหลายๆคำสั่งเนี่ยเราจะใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำเพื่อลดอะไรลดคำสั่งให้น้อยลงยิ่งบัตรคำสั่งน้อยลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับจะยิ่งดีโปรแกรมก็จะทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงสรุปกันดีกว่านะครับวันนี้สำหรับสรุปของเรานะครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับวันนี้จะทำการสรุปด้วยคำถามครับคุณครูจะทำการตั้งคำถามเพื่อที่จะประเมินความเข้าใจของนักเรียนและคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึง11ครับมาที่คำถามของคุณครูครับมีคำถามครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำเมื่อใดครับใครอยากตอบครับนักเรียนจะใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำเมื่อใดครับใครอยากตอบครับมี1คนครับมาเลย
1: ที่ต้องใช้คำสั่งที่เยอะครับ
0: มีบัตรคำสั่งหลายๆบัตรคำสั่งใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากโปเบอร์มีใครมีแนวคำตอบอื่นไหมครับมีไหมมีไหมครับนอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมาว่ามีใช้ในกรณีที่มีบัตรคำสั่งเดียวกันซ้ำกันหลายๆใบยกตัวอย่างเช่นมีบัตรคำสั่งเดินหน้าหรือเดินขึ้นเนี่ย5ใบแบบนี้ซ้ำกันใช่ไหมครับเราก็ใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเมื่อมีการทำงานที่ซ้ำกันหลายๆครั้งถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมาอีก1คำถามครับนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอย่างไรว่าได้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรครับใครอยากตอบเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างตอบผิดตอบถูกไม่ว่ากันครับอยากให้ตอบครับใครอยากจะนำเสนอคำตอบนี้บ้างอ่านคำถามใหม่นักเรียนมีวิธีตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอย่างไรว่าได้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรครับใครอยากตอบมีไหมมา1คนครับขอไมค์นิดนึงครับมีวิธีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอย่างไรครับตอบได้เลยครับตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยตรวจสอบยังไงลูก
1: ใช้แผนผังค
0: ่
1: ะ
0: เราต้องดูแผนผังใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะทำยังไงต่อลูกใช้แผนผังทำอะไรใช้แผนผังทำอะไรลูกตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบการทำงานทำงานไปยังไงลูก
1: เป็นระบบค
0: ่
1: ะ
0: เป็นระบบปรบมือก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากใครมีแนวคำตอบอื่นดีบ้างไหมครับมีใครมีอีกไหมมีใครมีอีกบ้างไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรมาดูแนวคำตอบกันสำหรับของคุณครูครับแนวคำตอบก็คือใช้วิธีการ

0: ตรวจสอบไปทีละคำสั่งอย่างที่เดต่อมาว่าไปเป็นระบบทีละคำสั่งนั่นเองยอดเยี่ยมมากอีกหนึ่งคำถามครับถ้าได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเนี่ยสมมุติว่าตรวจสอบแล้วแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเด็กๆจะหาจุดที่ผิดพลาดได้อย่างไรครับจะหาจุดที่ผิดพลาดได้อย่างไรหากเราได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องมีใครตอบไหมอ่ะคนเดิมมาเยี่ยมมากตอบตามความเข้าใจได้เลยลูก
1: แก้ไขครับ
0: แก้ไขปมมือเอาล่ะเด็กๆเด็กๆบอกว่าถ้าได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเราจะหาจุดที่ผิดได้อย่างไรเด็กๆตอบว่าถ้าไม่ถูกต้องเด็กๆก็จะต้องทำการแก้ไขแล้วจะหาจุดผิดได้อย่างไรล่ะอีกหนึ่งคำถามหาได้ยังไงอ่ะคนเดิมเลยมาคนเดิมจะหาได้ยังไงลูก
1: ตรวจสอบครับ
0: ตรวจสอบยอดเยี่ยมปมมือโอ้โหเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเมื่อผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือตรวจสอบเห็นไหมครับตรวจสอบคำสั่งที่เขียนเนี่ยตามลำดับไปทีละคำสั่งเพื่อหาคำสั่งที่ผิดพลาดและเมื่อพบคำสั่งที่ผิดพลาดต้องแก้ไขคำสั่งนั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อเราตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึง11นะครับสำหรับข้อที่9ครับอธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ถ้าเด็กๆอธิบายได้เนี่ยเด็กๆให้ตัวเองเลยกี่ดาว3ดาวนะครับและข้อที่10นะครับข้อที่10ครับเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ให้คะแนนตัวเองเลยและข้อที่11ช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียนอยู่เสมอข้อนี้น่าจะได้เต็มเนาะอ้าว3ดาวแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมกลับไปทำด้วยบทเรียนในครั้งต่อไปยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในชั่วโมงที่2นะครับและมีสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางและเด็กๆต้นทางครับเป็นใบงานที่2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆและคุณครูปลายทางนะครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะสนุกสนานกันในเรื่องของการใช้ใบคำสั่งหรือการตรวจสอบโปรแกรมแบบบนซ้ำนั่นเองเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้สามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามกันทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลั

ณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the L2E now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้พบกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยครับ Look at the picture, studentsนักเรียนดูที่หน้าจอได้เลยนะครับนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกว่าวันนี้เราจะได้เรียนกันในเรื่องอะไรครับ
2: My family
1: เป็น families ใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับใครเอ่ยครอบครั
2: ว
1: ของใครครับ
2: ของ
1: ฉันนี่ครับ My family ถูกต้องแล้วครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะได้เรียนกันในเรื่อง My family My familyออกเสียงตามทีเชอร์ครับ
2: My family
1: My family
2: My family
1: นักเรียนลองดูรูปนี้เป็นรูปครอบครัวนะครับ How many people are there in this picture? How many people are there in this picture? ได้ยินคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า How many แล้วเด็กๆนึกถึงอะไรครับ How many people คิดว่าทีเชอร์ถามเกี่ยวกับอะไรครับHow many people are there in this picture? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. มีกี่คนครับในภาพนี้มีสมาชิกกี่คนครับ7. ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆครับในครอบครัวนี้มีกี่คนนะครับ7คน7นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้แล้วถ้านักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้รับอะไรมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยนะครับเด็กๆเนี่ยจะสามารถบอกความหมายออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนเลยครับแต่วันนี้ทีเชอร์เตรียมคำศัพท์อะไรมานั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับและเด็กๆ เนี่ยจะสามารถอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัวได้และสามารถตอบคำถามได้นั่นเองครับเด็กๆก็จะได้ออกเสียงสะกดและบอกความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์ประโยครวมถึงนักเรียนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของสมาชิกของนักเรียนได้ด้วยครับและนักเรียนก็จะทราบถึงมารยาทในการถามเรื่องส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอนครับเรามาดูกันเลยนะครับไปที่รูปแรกเลย First picture นักเรียนดูที่รูปภาพนะครับ

0: นักเรียนคิดว่าเป็นรูปของใครครับในครอบครัวตอบสิครับ
1: grandfather
0: grandfather เหรอครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะ grandfather
2: grandfather
0: เห็นที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ไหมครับเราจะเน้นเสียงหนักตรงนั้นนะครับ grandfather
2: grandfather
0: ถ้ามี grandfather นักเรียนคิดว่าเป็นใครเอ่ยคุณอะไรครับคุณปู่คุณตาคุณปู่หรือคุณตานั่นเองครับเพราะว่าเป็นเพศชายนะเขาจะเป็นคุณปู่กับคุณตาค่ะทีเชอร์ถามต่อว่าเขาเป็นพ่อของใคร
3: พ่อของ
0: แม่ในภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเรียก grandfather ได้เลยถ้าเราจะนึกถึงคุณตาหรือคุณปู่นั่นเองครับถ้าเป็นเพศชายเราจะเรียกว่า grandfather มาดูกันต่อเลยครับ nextAgain, please.
2: Grandmother.
0: ถูกต้องแล้วครับ Grandmother. Grandmother. เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองครับถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเรานะครับเราจะเรียกในภาษาอังกฤษเลยรวมว่า Grandmother นั่นเองครับเราไปดูกันต่ออันนี้ต่อมาเป็นรุ่นของลูกของบุคคลสองท่านนั้นไปแล้วมาดูกันต่อเลยรูปนี้คิดว่าเป็นใครครับ
2: Father
0: เอาเสียงดังๆครับ Father ก็คือคุณพ่อนั่นเองครับไปต่อเลย
2: Martyr
0: Martyr Martyr เด็กๆสะกดคำว่า Fatherพร้อมกันครับ 3 2 1
2: F A T H E R
0: Father
2: Father
0: และ Mother ล่ะครับสะกดพร้อมกันครับ 3 2 1
2: M O T H E R
0: Mother เด็กๆเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้รูปสองท่านนั้นที่เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนั้นเราจะเติมอะไรเข้าไปข้างหน้าครับ
2: grand
0: เอาเก่งมากๆเลยงั้นที่เชิญไปต่อเลยนะครับนักเรียนคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรุ่นอันไหนรุ่นลูกแล้วใช่ไหมไปดูกันต่อเลยรูปนี้ brother
2: brother
0: brother
2: brother
0: เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันสะกดพร้อมกันครับ 3 2 1มากๆเลยครับต่อไปเด็กๆ ดูว่ารูปที่เป็นผู้ชายคนนี้นักเรียนคิดว่ามีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไรครับ
2: พี่ชาย
0: พี่ชายอย่างเดียวหรือเปล่า
2: พ
0: ี่ชายเด็กๆ เห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษนั้นง่ายมากเลยเราจะไม่แยกเลยเราเพียงแค่ถ้าเป็นพี่ชายหรือน้องชายเราจะสามารถใช้คำเดียวเลยก็คือคำว่า brother ง่ายไหมครับง่ายเนาะไปดูกันต่อเลยผู้หญิงคิดว่าเป็นคำว่าอะไรนะ
2: Sister
0: Again please
2: Sister
0: โอเคสะกดพร้อมกัน Let's spell it together
2: S I S T E R
0: Sister Sister
2: Sister
0: Sister
2: Sister
0: เราสามารถเรียกพี่สาวของเราหรือน้องสาวของเราว่า Sister คำเดียวได้นั่นเองครับแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราจะหมายถึงใครนะครับว่าในประโยคนั้นเป็นน้องชาเป็นน้องสาวหรือพี่สาวเด็กๆสามารถใช้คำว่า sister ได้เลยสรุปแล้ววันนี้เด็กๆเรียนไปกี่คำเอ่ยจับได้ไหม6คำมีอะไรบ้าง grandfather grandmother
2: father
0: mother
2: brother
0: Sister ทีเชอร์สอนเพิ่มหน่อยว่าถ้าในครอบครัวนั้นมีฉันด้วยเก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับฟังนะครับว่าถ้าหมายถึงฉันที่รวมอยู่ในครอบครัวแล้วเราจะใช้คำว่า me ซึ่งมีความหมายว่า
2: ฉัน
0: นั่นเองครับและนักเรียนดูที่รูปภาพนักเรียนปลาย

0: ทางตั้งใจดูที่รูปภาพด้วยนะครับบนภาพนี้เป็นรูปครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งจะมีสมาชิกในครอบครัวหลากหลายกันไปแต่เด็กๆรู้ไหมครับว่าคำว่า family tree มีความหมายว่าอย่างไรนึกถึงภาพเด็กๆรู้จักคำไหนบ้าง family แล้วรู้จักคำว่า tree ไหมไม่ใช่สามไม่ใช่เลข3ต้นไม้คำว่า tree คือต้นไม้เด็กๆนึกถึงต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกได้ไหมเพราะฉะนั้นเลยเราเรียก family tree ว่าแผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิต้นไม้ได้เลยเพราะว่าเขาจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเรียง family tree ของเราเป็นอย่างไรแบบนี้นั่นเองครับยกตัวอย่างบนหน้าจอนี้เป็น Teacher Palm's Family เป็นครอบครัวของ Teacher Palm เด็กๆดูนะครับว่า Teacher Palm มีสมาชิกในครอบครัวกี่คน How many people are there in this picture?
1: Five people
0: เด็กๆดูครับว่าเริ่มตั้งแต่ Teacher Palm เลยนักเรียนคิดว่าคนไหนคือทิชเชอร์ปาล์มคำว่าอะไรครับในภาษาอังกฤษมีคำว่ามีนั่นเองสมมติว่ามีเนี่ยคือทิชเชอร์ปาล์มตรงนี้ทิชเชอร์ปาล์มมีพ่อและแม่มีคุณพ่อและคุณแม่นะครับ father and mother เห็นไหมครับว่าเขาจะแผ่กิ่งก้านแบบนี้เริ่มต้นจากคุณพ่อและ family tree จะขาดไม่ได้เลยนะครับเด็กๆเราจะต้องมีเส้นเพื่อที่จะเรียงลำดับมาคุณพ่อกับคุณแม่ทิชเชอร์ปาล์มมีลูกกี่คนเอ่ย3 คนมีใครบ้าง Sister brother and me I have one brother one sister และฉัน and me นั่นเองครับเด็กๆครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เด็กๆดูที่รูปภาพแล้วใครมีสมาชิกในครอบครัวเหมือนทิชปามบ้างหรือว่าใครมีคุณตาคุณยายเพิ่มขึ้นเราจะมาเรียนรู้กันต่อเลยว่าถ้าเรามีคุณตาคุณยายเราจะเริ่ม family tree อย่างไรเด็กๆลองคิดดูจะต้องขีดเส้นขึ้นไปอีกใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกตรงนี้จะต้องเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือคุณยายนั่นเองเพราะว่าเราต้องเรียนลำดับกันตั้งแต่ผู้สูงอายุลงมาจนถึงตัวเราซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายแบบนี้แต่อย่าลืมว่า Family Tree จะต้องอะไรครับขีดเส้นโยงลงมาเพื่อให้คนที่มอง Family Tree ของเราได้รู้เลยว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่มีเราแบบนี้นั่นเองครับมีเรามีพี่น้องกี่คนเราจะได้เห็นเลยนะครับ There are 5 people in my family There are 5 people in my family เด็กๆคิดว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร There are 5 people in my family มีนั่นเองครับมี5คนในครอบครัวของฉันเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆดูคำนี้ there are เด็กๆออกเสียงคำว่า there are ครับ
1: there are
0: เด็กๆประโยคนี้มีความหมายว่ามีสมาชิกในครอบครัว5คนครอบครัวของฉันมีสมาชิก5คนเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า there are มีความหมายว่าอย่างไรแปลว่ามีนั่นเองครับคำว่า there is หรือ there are มีความหมายว่ามีนั่นเองครับมีกี่คนในสมาชิกของฉันเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ามีในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: there are
0: นั่นเองครับไปดูกันต่อเลย Let's learn ของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าในสมาชิกของเรามีทั้งหมดกี่คนเรามาตอบคำถามดังนี้ครับ How many people are there in your family? How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คนอ่ะเด็กๆ ดูคำว่า your คำนี้ลองสะกดคำว่า your ให้ที่ฉันฟังหน่อยครับ
2: Y-O-U-R
0: คำว่า your นะครับอยู่หน้าคำว่า family มีความหมายว่าครอบครัวของใครครับคำว่าครอบครัวของฉันคือ my family ถูกต้องครับคำว่า your family ก็คือครอบครัวของคุณนั่นเองคำถามนี้ถามว่าครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คนมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเตรียมคำตอบไว้เดี๋ยวทิชปามจะสุ่มถามประโยคที่ใช้ตอบนะครับก็คือ they are และตามด้วย number คืออะไรครับคือจำนวนสมาชิกของนักเรียนเองเด็กๆครับวิธีการตอบก็คือ there are 5 people in my family เหมือนที่ทิชปามได้ตอบไปเดี๋ยวทิชปามจะลองยกตัวอย่างดู how many people are there in your family I will ask number 1ทิชปามขอสุ่มเป็นหมายเลข1เลขที่1ลุกขึ้นครับ stand up please โอเค number 1เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะแล้วน้องเป็นคนตอบทีเชอร์นะครับด้วยประโยคที่ว่า there are แล้วก็ตามด้วยจำนวนสมาชิกของครอบครัวของนักเรียน number 1 how many people in your family sorry how many people are there in your family
3: there are 7
0: people
3: in
0: นี่ครับประโยคนี
3: ้ my family
0: okay again please there are
3: 7 people in my family
0: okay very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกคนหนึ่งทีเชอร์ขอสุ่มเป็นเลขที่สุดท้ายของห้องโอเค How many people are there in your family? There are ตอบด้วยประโยคนี้ครับ
3: There are 3 people
0: in my family Again please
3: There are 3 people in my family.
0: Okay, very good. Sit down. Thank you. ขออาสาสมัครมา How many people are there in your family?
4: There are 6 people in my family.
0: Okay, เก่งมากๆเลยต่อไปให้น้องต้นกล้าเลือกเพื่อน1คนในการตั้งคำถามและตอบครับเอาเลขที่เท่าไหร่ก็ทีเชอร์เลือกให้ก็ได้ครับเอาเป็นสกิดขอไม่หน่อยขอไม่หนูเป็นคนถามนะลูกหนูเลือกช้าไปทีเชอร์เลือกเองโอเคประโยค A เป็นต้นกล้าถามประโยค B เป็นเซอร์กิตตอบโอเคพร้อมหรือยังครับ3 2 1
4: How many people are there in your family?
3: There are 4 people in my family.
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องแล้วต่อไปให้เซอร์กิตเลือก1คนเซอร์กิตเป็นผู้ถามแล้วอีก1คนเป็นผู้ตอบโอเคส่งไมค์มาให้เพื่อนเลยตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองฝึกตอบประโยคคำถามได้เลยนะครับโอเค3 2 1
3: How many people are there in your family
0: Again please ถูกต้องแล้วครับ
3: How many people are there in your family
0: In your family
3: There are 4 people in my family
0: โอเคเก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยน้องปิ่นอยากเลือกใครไหมขอเลือกอีกหนึ่งคนสุดท้ายเดี๋ยวที่จะบอกเร็วๆลุกขึ้นเลยมิลินใช่ไหมให้ไมค์ให้มิลิน

0: Are there in your family?
1: There are four people in my family.
2: โอเคเก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนอ้าวเด็กๆครับไปดูกันต่อเลยเลสเลิร์นของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเกี่ยวกับคำถามที่ถามว่า How many brothers do you have? ออกเสียงพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะครับ How many brothers do you have? Again please นักเรียนปลายทางออกเสียงได้พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1 How many brothers do you have อีกครั้งหนึ่งครับ
3: How many brothers do you have
2: คำถามนี้เขาถามว่าคุณเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนนั่นเองครับอ่ะมาดูวิธีการตอบเลยเด็กๆครับวิธีการตอบถามยูเห็นตรงที่ทีเชอร์เขียนเส้นใต้ไหมยูคำนี้คือคุณนั่นเองครับแต่ไปดูคำว่า I ถามยูต้องตอบ I ถามคุณต้องตอบฉันนะ I have แล้วก็ตามด้วยจำนวนของ brother มาดูตัวอย่างกัน I have one brother
3: I have one brother
2: ตอนนี้ทีเชอร์จะถามนะ How many brothers do you have? อ่ะเมทันอ่ะ
1: I have one brother
2: โอเคต่อไปให้เมทันเป็นคนถามบ้างแล้วน้องเป็นคนตอบอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: How many
2: brothers
1: do you
2: have again please
1: How many brothers do you have
2: okay
1: I have four brothers
2: very good I have four brothers เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่า I have four brothers ทำไมถึงมี s ด้วยเขามีพี่ชาย4คนนั่นเองมีมากกว่า1เพราะฉะนั้นแล้วสามารถเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้จาก1เป็น4ได้แต่อย่าลืมว่าตรง brother ตรงนี้จะต้องเติม s นั่นเองครับและวิธีการเดียวกันครับเดี๋ยวก่อนนะวิธีการเดียวกันกับการถามพี่สาวน้องสาวคำถามเดียวกันเลยแต่เพียงเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนคำว่า brothers เป็น sisters ไปดูกันเลยใครมีพี่สาวตัวไว้ที่เชิญจะถาม how many sisters do you have how many sisters do you have ผู้จีบ how many sisters do you have
1: I have one sister.
2: I have one sister. ไม่เติม s เพราะฉะนั้นแล้วผู้จีบมีพี่สาวกี่คน1คนโอเคเด็กๆครับทีเชอร์ขอเตือนก่อนว่าเด็กๆสามารถนับพี่สาวกับน้องสาวรวมกันได้เลยนะครับแล้วเราก็เติม s เข้าไปลองดู How many sisters do you have?
1: I haveThree sisters.
2: I have three sisters. Okay, เก่งมากๆเลยเด็กๆครับยังมีคนมีพี่สาวอีกเหรอนักเรียนประถมมีพี่สาวไหมพี่สาวน้องสาวสามารถตอบคำถามของคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคเด็กๆทีเชอร์ขอน้องเดี๋ยวหนูเป็นคนตอบนะทีเชอร์หาคนถามให้ก่อนใครจะเป็นคนถามน้องถามคำถามและให้เพื่อนตอบ
1: How many sisters
2: do you have? How many sisters do you have?
1: How many sisters do you have?
2: อย่าลืมตัว S ข้างบน How many sisters do you have?
1: How many sisters
2: ไม่เป็นไรเอาใหม่ How many sisters do you have?
1: How many sisters do you have

0: one sister.
1: I have one sister. โอเคเก่งมากๆแล้วเด็กๆครับใครพอที่จะตอบคำถามทีเชอร์ได้สมมติถ้าทีเชอร์ถามโอเคเก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเด็กๆว่าเลสเลิร์นของเรายังมีอีกและวิธีการตอบเห็นไหมครับเด็กๆดูใครไม่มีพี่สาวบ้างและวิธีการตอบของเขาก็คือแบบนี้ครับ How many sisters do you have? วิธีการตอบก็คือ I have no sisters เด็กๆพูดประโยคคำตอบพร้อมกันครับ 3, 2, 1I have no sisters คือฉันไม่มีพี่สาวและถ้าไม่มีพี่ชายล่ะครับสมมุติ I have no brothers อีกครั้งครับ
2: I have no
1: brothers โอเคเด็กๆครับทีเชอร์จะสุ่มอีกหนึ่งคำถามถ้าใครไม่มีพี่ชายน้องชายให้ตอบว่า I have no brothers ทีเชอร์จะเลือกถามปิ่นHow many brothers do you have? ใช่ครับ How many brothers do you have? How many brothers do you have?
0: I have no brothers
1: Very good เก่งมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะได้ฝึกกันเด็กๆดูนะครับประโยคคำถามที่เราเรียนกันมาเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมายึดจาก Family Tree บนหน้าจอนักเรียนปลายทางดูที่บนหน้าจอได้เลยนะครับบนหน้าจอเป็นครอบครัวของ Peter's Family เด็กๆครับ Sit properly Sit properlyตอนนี้เข้าใจว่านักเรียนอยากตอบคำถามมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฟังวิธีการก่อนนะเด็กๆดูว่าครอบครัวของ Peter's Family มีใครบ้าง Father, Mother, Brother, Sister and มีก็คือใครครับคนนี้ในที่นี้คือใครครับเป็นปีเตอร์นั่นเองครับปีเตอร์เขามีสมาชิกครอบครัว5คนเด็กๆครับวิธีการถามว่าเขาคนนั้นมีพี่ชายหรือน้องชายไหมถามแบบนี้ครับ How many brothers does Peter have ออกเสียงพร้อมกันครับ
3: How many brothers does
1: เด็กๆดูคำนี้เมื่อสักครู่นี้เราถาม Do you have ใช่ไหมครับเราจะใช้กับประธานที่เป็น you นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราใช้ร่วมกันกับประธานที่เป็น she หรือ he หรือเป็นชื่อของคนเหล่านี้เราจะใช้ does ครับเด็กๆเราจะใช้ does ออกเสียงพร้อมกันครับ does โอเค does How many brother does Peter have
2: How many brother does Peter have
1: และวิธีการตอบก็คือ
2: he has
1: ตามด้วยจำนวนของ brother นั่นเองครับเด็กๆครับ he เราจะใช้กับ has เมื่อสักครู่นี้เราตอบคำถาม I have ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น he หรือ she เราจะใช้ has นั่นเองครับมาดูวิธีการตอบของประโยคคำถามแรก how many brother does Peter have เราจะตอบว่า he has เด็กๆลองดูครับว่ามีกี่คนมีกี่คนนะครับOne โอเคครับตอบเลยครับ He has one brother He has one brother
2: He has one brother
1: ไปถามต่อเลยเด็กๆลองถามพร้อมกันสิครับ How many sister does Peter have
2: How many sister does Peter have
1: และวิธีการตอบเดียวกันเลยครับตอบพร้อมกันHe has very good. He has one sister. แล้ววิธีการถามครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเราจะใช้ประโยคนี้ครับ How many people are there in his family? เด็กๆเห็นคำนี้ไหมครับ His ก็คือของเขาครอบครัวของเขาผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ เราจะใช้ his หรืออะไรดี his หรือ her ถ้าเป็นผู้ชายใช้อะไร
2: he
1: เพราะฉะนั้นแล้วปีเตอร์เป็นผู้ชายเราจะใช้ประโยคนี้ครับพร้อมกัน how many ต่อเลย are there in his family วิธีการตอบครับ there are ตามด้วยจำนวนเท่าไหร่ครับโอเค there are 5 people นั่นเองครับต่อไปถึงขั้นตอน less practice ของเราแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำอะไรจับคู่สนทนาถามและตอบให้ครบเด็กๆครับวิธีการนะครับเราจะมี3คำถามใช่ไหมให้เด็กๆสลับกันถามคนละ1คำถามหมายถึงว่าหนูถามเพื่อนคำถามนี้แล้วให้เพื่อนถามคำถามนี้แล้วหนูก็ถามคำถามนี้สลับกันให้ครบโอเคไหมครับโดยใช้ครอบครัวของใครครับ Amanda's family สรุปแล้วเรากำลังจะตอบคำถามของครอบครัวครับ Amanda โอเค Amanda's family เด็กๆลองนับดูนะว่ามีกี่คนในการตอบคำถามตอนนี้อแมนด้ามีพี่ชายกี่คนครับโอเคเราได้คำตอบแล้วต่อไปอแมนด้ามีพี่สาวกี่คนวันแล้วครอบครัวของอแมนด้ามีกี่คนโอเคเด็กๆได้ข้อมูลครบแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับจับคู่ในการถามและตอบโดยใช้ข้อมูล Family Tree ของ Amanda's Family ตอนนี้เริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

อบด้วย she hasคำถามแรกให้ดิฉันฟังหน่อยฮะอแมนดาฮะทำไมเอ่ยข้อที่เท่าไหร่ How many brother does Amanda have How many brothers does Amanda have ไปดูใกล้ๆน้องมานี่นะไหนมาลองทดสอบให้ที่ใช้ฟังหน่อยใครเป็นคนถามก่อนเร็วๆพร้อมกันแล้วที่เชิญเลือกให้เธอถามก่อนโอเคเติม S ด้วย She has two brothersคำไหนประโยคที่เท่าไหร่ Does Does Amanda have Are they Does ไหนเอ่ย Amandaโอเคเก่งมากๆเลย

0: Time is up. Back to your seat. Back to your seat. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sit properly. Sit properly. โอเคเด็กๆครับคุณครูสังเกตเห็นนะครับทีเชอร์สังเกตเห็นเด็กๆตอบคำถามได้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ทีเชอร์เตรียมกิจกรรมต่อไปมาให้ก็คือใบงานนะครับใบงานเรื่อง I have one brother เด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันได้เลยเด็กๆจะเห็นอะไรครับเด็กๆจะเห็นบทความสั้นๆ2พาร์ทก็คือพาร์ท A and พาร์ท B พาร์ท A เป็นของ Peter Family นี่เลยหน้าที่32นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเปิดไปหน้า32นะครับ Open Page 32เด็กๆครับอ่านคำสั่งพร้อมกันมาอ่านคำสั่งพร้อมกันเร็วโอเคตอนนี้นักเรียนมีคู่กันครบทุกคนไหมครับเด็กๆจับคู่และคนหนึ่งเป็นครอบครัวให้ข้อมูลสำหรับครอบครัวของปีเตอร์อีกคนหนึ่งให้ข้อมูลของครอบครัวของแอนนั่นเองครับไปดูกันเลยเด็กๆเห็นภาพเหล่านี้นะให้เด็กๆเติมข้อมูลว่าเขามีกี่คนช่วยกันทำ work in pair ก็ได้อะช่วยกันจับคู่แล้วก็ตอบคำถามมาเลยว่าครอบครัวของปีเตอร์มีทั้งหมดกี่คนและครอบครัวของแอนมีทั้งหมดกี่คนมีพี่น้องกี่คนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับดูตามข้อนี้เลยครับเด็กๆพออ่านข้อมูลได้หรือไม่ครับSit properly Sit properly เด็กๆอยากให้ทีเชอร์บอกข้อมูลให้หรือเปล่างั้นได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลกันนะครับว่าครอบครัวของ Peter Family มีกี่คนเด็กๆออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์ปาล์มได้ไหมออกเสียงตามทีเชอร์ปาล์มดีกว่าพร้อมแล้วนะครับ Hello everyone นักเรียนปลายทางออกเสียงด้วยนะครับ Hello everyone
1: Hello everyone
0: My name is Peter
1: My name is Peter
0: My family is small
1: My family is small
0: My father's name is Tom
1: My father's name is Tom
0: My mother's name is Jane.
1: My mother's name is Jane.
0: My mother's name is Jane.
1: My mother's name is Jane.
0: ต่อไปเป็นข้อมูลแล้วนะครับ I have one brother.
1: I have one brother.
0: His name is Patrick.
1: His name is Patrick.
0: I have one sister.
1: I have one sister.
0: Her name is Patty.
1: Her name is Patty.
0: เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้นทางและปลายทางมาตอบคำถามที่ฉันเลย How many sister does Peter have? เติมเลยครับตัวเลขตอบทีละคำถามไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปข้อที่2 How many brother does Peter have? และ

ข้อที่3 How many people are there in his family? How many people? ข้อ3นี้เราถามถึงสมาชิกครอบครัวทั้งหมดของปีเตอร์เลยนะเด็กๆตอบคำถามได้เลยครับอย่าลืมนับตัวปีเตอร์ด้วยนะครับใครเสร็จแล้วบ้างต่อไปไปที่พาร์ท B พาร์ท B เป็นครอบครัวของ Ann's family Ann's family เรามาออกเสียงพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะครับ Hello everyone Hello everyone My name is Ann My family is bigThere are my grandmother. I have two sisters. And two brothers.เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับครอบครัวของแอนเด็กๆลองใช้หลักการคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารกันให้ดีเลยว่าครอบครัวของแอนมีกี่คนลงมือทำได้เลยครับคำถามแรกเขาก็ถามเกี่ยวกับพี่ชายน้องชายของแอนข้อที่2เป็นถามเกี่ยวกับพี่สาวน้องสาวของเขาและข้อ3เป็นสมาชิกทั้งหมดรวมกันมีกี่คน

ขอเดินดูหน่อยนะไปถึงไหนแล้วใช่ครับดูว่าเขามีพี่ชายกี่คนข้อ2ถามพี่สาวน้องสาวเขียนเลยครับโอเคหนูน้องน้องดูข้อมูลจากตรงนี้เลยนี่ไงนี่ไง I have one sister แบบนี้นั่นแหละหนูปิดแล้วแปลว่าหนูเสร็จแล้วเก่งมากอย่าลืมนับจำนวนของตัวปีเตอร์หรือแอนด้วยนะอ่ะโอเคเด็กๆฟังครับตอนนี้นะครับทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถให้ข้อมูลของปีเตอร์แล้วก็แอนเรียบร้อยใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น raise your hand กดไลค์ให้ด้วยโอเคเอาล่ะครับเรามาเริ่มทำใบงานต่อไปได้เลยเด็กๆครับต่อไปนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำ family treeวาดรูปแผนภูมิรูปภาพของครอบครัวของปีเตอร์หรือว่าแอนก็ได้โดยใช้ข้อมูลจากบทความเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นตอนนี้ใครเลือกข้อมูลของปีเตอร์บ้างครับปีเตอร์จะเป็นข้อมูลที่ง่ายๆหน่อยนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเลือกข้อมูลของปีเตอร์ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นการวาดภาพที่น้อยและไม่เยอะมากเด็กๆครับใครเลือกของแอนบ้างว้าวโอเคเยอะมากๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆดูด้วยนะถ้าเลือกปีเตอร์ก็ติ๊กข้างบนด้วยครับถ้าเลือกแอนก็ติ๊กข้างบนเหมือนกันไม่ได้เอาเลือกข้อมูลเดียวครับระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยเลย

ก็เปลี่ยนแล้วก็

แบบเล่นทีเริ่มจากข้างบนลูก

0: อ่ะมีใครเสร็จแล้วบ้างครับมีใครยังไม่เสร็จไหมโอเคตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านเป็น your homework ของนักเรียนได้เลยนะเด็กๆครับวันนี้เด็กๆมีการบ้านอะไรนะวาด family tree ของข้อมูลที่นักเรียนได้ไปนะครับเด็กๆครับตอนนี้ให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดลงไปก่อน in 5 4 3 2 1ไปกันต่อเลยในช่วงนี้ wrap up ของเราคือการสรุปว่าวันนี้เด็กๆเรียนอะไรกันมาบ้างวันนี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ของ family ใช่ไหมเด็กๆลองบอกคำศัพท์มาหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างออกเสียงพร้อมกันหน่อย grandfatherและอีกคนหนึ่งพี่ชายน้องชายคือ brothers โอเคครับและบทเรียนครั้งต่อไปของเรายังอยู่ในเรื่อง family เหมือนกันแต่เป็น family members นั่นเองครับเด็กๆจะได้มารู้ลึกเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเองหรือว่าของบทความที่ทีเชอร์จะเตรียมมานะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานที่3นั่นเองครับ3และ4นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคาบหน้าใครพร้อมที่จะติดตามทีเชอร์ปามั่งโอเคชอบวิชานี้ไหม
1: ชอบ
0: ชอบชอบหวังว่านักเรียนจะชอบนะครับ I hope you enjoy and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติม

0: ได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบ Cloud หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: การปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: หลายคนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: แอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะพี่ชื่อพิมพ์นะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน

0: 12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบ algorithm หรือตัว algorithm นั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นางบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็จะทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันเนี่ยนะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
0: การทำรายงานค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงแล้วก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก
0: ็
1: หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
0: การทำความสะอาดค่ะ
1: ยังไงครับ
0: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
1: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
0: 77ค่ะ
1: อ่ะ77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
0: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค
1: ่ะโอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
0: อำเภออ
1: ำเภอแบ่งออกเป็น
0: ตำบล
1: ตำบลแบ่งออกเป็น
0: หมู่บ้านค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผานันจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าไอ้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของ position ช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
0: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
1: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของ position ในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนูน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
0: โมคคัลลานะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามี ความเป็นเลิศทางด้าน
0: สติปัญญา
1: ครับเสริมพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเลิศทางด้าน
0: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
1: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกับไปกล่าวลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสงแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
0: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ

0: คุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในขณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ print out ชื่อสุชานันสักร้อยบรรทัดหนูจะเขียน sysm print out สักร้อยบรรทัด
1: ไ
0: หม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการ pattern device นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอประตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอประตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอประตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ใช้ตอประตักค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอประตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
1: ใช
0: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000 กรัมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค่ะ
0: เห็นมั้ยถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะฉะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยินเอกเจ็ดโทสี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอกเจ็ดที่ไม้โทสี่ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครงสี่สุภาพ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องให้นิ่งได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คงสี่สุภาพเนาะมันมีข้อบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจ็ดทัวร์สี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาคอนี่ก็เอกเจ็ดทัวร์สี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่เจ็ดตำแหน่งโทอยู่สี่ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: คงสี่สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมมิชชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องคงสี่สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของลิลิพลอแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ออกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคนะครับลิลิพลอพูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพลอเมืองของพระเพื่อนพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อนพระแพงท่องครับเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพระรอเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบ ถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook โซเชียลไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือ

0: เพราะเพื่อนพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยงสองคนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยศไททั่วลาก็คือเขาอวยกันนะแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงแล้วเขื่อคือสัมมนาบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเขื่ออย่าได้ถามเขื่อเขื่อในนี้คือสัมมนาบุตรที่หนึ่งก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเหลือคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวนึงครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attraction นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attraction เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้method หรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมตเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมตเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attraction นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆเราก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่1 อันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attraction
1: การบรรยายลักษณะตัวกัน

0: ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
0: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
0: ลพบุรี
1: ทำไมเอ่ย
0: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
1: ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนั้นว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5ได้เท่าไหร
0: ่ก็จะได้1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10แล้วก็10บวก5ได้15ค่ะ
1: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1บวกกันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
0: หนูมีสูตรค
1: ่ะว่ามาเลย
0: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น1บวกกันถึง10แทน n เป็น
0: 10ค่ะ
1: ก็จะกลายเป็น
0: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
1: ออกมาเป็น
0: 55ค่ะ
1: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นเช่นบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
0: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
1: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
0: ค่ะรู้จักค่ะ
1: อุเฮตานเป็นยังไง
0: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: โอเคเนาะก็คล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัว
0: สีฟ
1: ้าเนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้แอตแทคชั่นก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนนึงที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันลายหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทําพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อกิจจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนหนึ่งก็วางเท่ากระดูกชายคนที่สองก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่สามก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
0: แย่งกันเหมือนเดิม
1: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
0: หนูว่าคนที่3
1: ทำไม
0: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
1: นะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับ
0: ใช่เหรอคะ
1: ก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
0: พ่อแม่
1: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่1ที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
0: พ่อแม่ไม่ได้
1: อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่2ก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่2ซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะก็บอกว่าเวตาลคือ
0: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
1: แล้วก
0: ็ถูกจับ
1: วนไปวนมานะครับ attraction ก็ประมาณนี
0: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณcomputational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณ นะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition adaptation นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
0: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
1: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟชาร์ตจำโฟชาร์ตได้เนาะ
0: จำได้ค่ะ
1: ก็จะเป็นยังไงครับโฟชาร์ต
0: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
1: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายอ่ะนันลองยกตัวอย่างได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
0: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
1: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั่นยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
0: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
1: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนั่นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
0: อยู่ค่ะ
1: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
0: เคย
1: ค่ะเขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะเริ่มเลย
0: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่สามปิดฝาและทำการยอเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละนะครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว
0: ์การทำกับข้าวค่ะ
1: ทำเป็นด้วย
0: ทำเป
1: ็
0: น
1: อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
0: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
0: ิน
1: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเรา คิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังหลัง

0: นะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสดุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสดุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดีสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตระกูลราชนะครับก็พันเขาพัสดุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชวดยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่2ฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ราไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้ออันไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแนกนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะไขใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแนกพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่าน

เปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกี้ยงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซล

0: ในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraferocene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อยากลุกข่าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้ะ
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผมบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: ทั้งตำบล
0: เป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้จ้ะ
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะมี
1: ไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้อเมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆก็เอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาด
1: ใช่หมูสดๆเราไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามัน
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียบนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะครับมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทั้งนี้ตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะเป็นยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับเนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
2: ขมกรอบ
0: หวานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบน่องลายจะมีเอ็นน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์ผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกลืนน้ำลายเอื้อกๆเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสะใบนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วัน19ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่ตี5เลยตี5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับโอ้
2: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
3: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
2: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
4: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตั้งอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาและไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
2: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
5: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมีความออร่าของขนจะมีความเยอะมีความใกล้เคียง
4: ตั้งแต่ผมจำความได้

0: น่ากลัวจะก่อนประมาณปี13ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยเมื่อหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
1: ควายที่สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
0: คือตัวนี้นะครับคือสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกนแชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดเนี่ยนะครับแล้วก็อ่องตรงนี้2ขั้นต่ำ2อ่องเป็นสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะจางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างนี้อย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านในตัว
1: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
2: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังจะตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองเลยครับ
0: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบรอยขาหน้าจะเหยียบทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่จวงนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเราเข้าสนามข้างรอบนึงใน50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวกแวกวกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
0: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเกิดถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริม

0: พวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือเวลาประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
2: สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่า

าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยหอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหางมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวาน

เบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทํามาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินเพลินเหมือนกันเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือ

เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช
0: ้หัวคิดโอเคต้องรอบครอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยว่าทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละเราก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
1: ทำ
0: สเต็ปที่สอง
1: ค
0: ิ
1: ด
0: สเต็ปที่สาม
1: ท
0: ้
1: าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไร
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
0: เราพี่
1: ผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
2: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
1: รู้ของ
0: พี่จ๋าอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
3: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
2: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับที่เชิญหน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: ทีนี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สองอันที่สองอย่างไรอันที่สอง
3: สอง
0: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะจะฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สไตล์การที่เราเขียนอันเล็กที่เราใช้เขียนแล้วก็ตัวเล็กค่ะปกติมันจะเขียน
3: แ
1: บบ
3: อันที่สองอะไรมาเกือบตรงหัวตรงที่
1: อันแรกที่สามจะใช้ปากกาอื่นแต่ว่าสามตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2อะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับ
0: อ๋อ
1: ส่วนไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
3: ใกล้แล้ว
0: โอเคตรงหัวฉอฉิ่งใช่ไหมคะ
1: จะโอ้ดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวฉอฉิ่ง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชน
0: อ
1: ื
0: ม
1: ผมบ
0: ้
1: างครับผม
0: โอเคโอเค
1: ได้คร
0: ับ เดี๋ยวเรามาพิจารณาฉอฉิ่งกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ค่ะลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลียวมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลยอ๋อ
0: มันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์มันมี
0: อ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต่คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวเลือกอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมที่ต้น

0: ำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีอ่ะพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: การเขียน
0: ที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม
0: ่พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล็กใช่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
2: ไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: าะก็แค่ตอบ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3 คูณ 3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3 คูณ 3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลอง ปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่ใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ้ยเห็นป้าย เป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนกฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะ
0: มาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายมั้ยคะทีม A จะทายมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
4: ้พี่แป้ง
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายมั้ย
4: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่เลขแรกจะทาย2
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
4: เบอร์5
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
4: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
4: มันไม่เลข9ค่ะมันไม่เลข9แน่นอนแล้วคือมีผิดลงมาค่ะบอกแล้วผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
4: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิฐ
4: 4มันไม่มีขีดนะนะมีก็เนี่ย4ไอ้ดูดีๆ4ของอาไม่ได้ไม่ใช่ไอ้เจ้าเหมือนอยู่ข้างล่าง
0: โตหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
4: 4เออโตเรียน
0: โตหลังคิดว่า4เปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ โอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะ
5: พี่ค่ะ
6: พี่
0: โอเคกลุ่มโอเคทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
7: 2
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแปลว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
8: 16
0: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
9: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะโอเครู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
10: อย่าลอง15
0: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
11: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
12: คำตอบเลข4ได้แล้ว
0: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
13: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
13: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
14: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
14: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
3: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะ แต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะเราค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษรเนี้ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันตอเต่าก็ยังได้เลยขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลาย

0: เนี่ยทอผู้เฒ่าก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมแล้วมีรอยหยักด้านบนตอเต่าใช่ค่ะขอบคุณก็ใช่ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอหนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้สามตัวทอผู้เฒ่าตอเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทอผู้เฒ่าตอเต่าแล้วก็ขอคดต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันทีเชอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: นี่ข้อนี้มันเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได้เป็นเลข8โอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมเพราะอะไรคะมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อมสองหยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่เธอเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0เข้าไปอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: 7
1: พี่แม็กซีน
2: 7
1: โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลัง

0: อย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวเนี้ยเป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะมีเพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือได้ไหม
1: ได
0: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละ
1: จนแล
0: ้วเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ไม่ได
0: ้จริงหร
1: อชอชิง
0: ชอชิงอ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็ได้ถาวรก็คือ
0: มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินใช่
1: ก
0: ็
1: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดีย
0: วโอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
1: ้
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
1: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึ
3: งอาจจะต้อง
0: เขียนเล็กๆใช่ค่ะ
1: ต้อง
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
1: เ
0: ขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
4: เ
0: สร็จทุกหน้าเลย
4: ทำให้นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
1: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยปีนี้จริงไหม
0: เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ก็ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
5: มันมีสิเป็นของนักเรียนให้ก็ได้
0: โอเคขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
6: บอกพี่อะครับ
0: บอกพูดเหรอคะโอเคขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่น่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
1: เราวิเคราะห์
0: ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราถ่ายได้
1: เรา
0: สังเกตเราใช้สมองคิด
1: เราดูว่าจะเป็นรูปร่างยังไงอ๋อ
0: เราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
8: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็น วงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดง

คนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นจะเป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบาง choice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลขแปดนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทําให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคําตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นน่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็นก้าวหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช้เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงครับว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลย

แล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

เป็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกคือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนลายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY ของน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันตันเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้

ได้เลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ MyHidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของ

ของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องๆก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆนี่ค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะ
นี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีนส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สกรีนเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทแยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนผ่านฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปี
3: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้อนี้ก็จะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักนี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่า

0: เสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนมากที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโต

ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะ

ต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความ

0: คล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
2: Dtac
0: ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

ต่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
5: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
6: จริงครับ
5: ทำไมครับ
6: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
5: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
6: โอ้ยทำไมเหรอครับ
5: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
6: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
5: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
6: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
6: อยู่ในกระเพาะครับ
5: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
6: ห้ามกินน้ำเย็น
5: นะครับห้ามกินของเย็น

0: สบาย
1: ตอบว่าจริงนะครับ
0: จริง
1: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับการกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอ นะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
1: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
0: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
0: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยครับ
0: มีแต่ความอร่อยครับ
1: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
0: จริงครับ
1: โอ้มั่นใจนะฮะ
0: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
1: ผิดครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
0: เสียใจครับ
1: ครับไม่เป็นไรนะ
0: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
1: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
0: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
0: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซัก

ฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
2: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
4: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
5: จ้า
4: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
4: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
4: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดอ่อนแวอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาฟูเขาไฟแล้วค่ะ
2: ลาวาไหลแล้ว
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษ โลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซกตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กสนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
2: รู้ค
0: ่
2: ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ดันฟังมาเลยมา
2: เรื่องเกี่ยวกับไฟสถิต
0: โอ้ไฟฟ้าสถิต
2: ไฟฟ้าสถ
0: ิ
2: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
3: ม
0: ัน
3: จะมีความแห้งนะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
4: แล้วพวกเรา
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
4: ถู
0: เลย
4: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
4: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับเอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสเก็ตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาลุ้ม
5: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทนึงก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกอันนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
5: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
4: ขึ้นอยู่กับ
2: ไฟฟ้าสถิต
4: ความแห้ง
0: ยังไม่เชิงจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบ คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
4: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ใครพี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
4: น้องมดครับ
5: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
5: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
4: ถอยกลับหน่อยถอยกลับ
0: ถอยกลับถอยกลับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อย

0: ามาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: มาม
2: าหาข้าพระเจ้าม
3: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: แล้วครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได
2: ้กระแสไฟฟ้าย
0: ังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
4: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
2: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกัน
2: เหมือนแม่เหล็ก
0: คือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบิร์นประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ๆปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: พอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟคเดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะ
2: ครับ
0: ดันกันและถ้าประจุต่างกันจะ
2: ดูดกัน
0: เอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกสนุกให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟคของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
3: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
2: อ้าว
0: นี่อาจารย์อยู่ข้างนอกนี่เราก็ต้อง
4: จิต
0: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
2: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
2: มันก็เลื่อนนะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยนั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
2: นี่
0: มีไหม
2: น
0: ี่
2: ม
0: ัน
2: ไม่เลื่อนนะ
0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะหนีมีหนีเอาอะไรเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือ

0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
1: yeah!

0: เอาแหละแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทำบ้างสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: ง่ายนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอล นี้ไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำนะครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้ามาด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างวัดจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยโอเคเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดธรรมดาได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้มันไม่ได้เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อันนี้คือทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกหรอ
2: แหมน้อง

0: ผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
1: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำไปเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
0: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
1: ไม่เวิร์ก
0: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
1: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวทนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van de Graaff มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอีในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหน เดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
2: อาจารย์
1: ครับผม
2: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
1: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
3: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
1: โอ้โหขนาดเลยนะ
3: ก็เด้งๆเหมือนกันนะเด้งดึง
1: เด้งๆพี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
0: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
4: ม
1: ัน
4: ส
1: ั่
4: นๆ
1: โอ้สั่นๆอะไรสั่น
3: เคร
1: ื่อง
3: ม
1: ัน
3: สั่น
1: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
3: หนูว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถ
1: ิ
3: ต
1: อ้าวฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
0: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
3: นี่
1: อ่ะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุ

องก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไป

0: คุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่หนึ่งเลยพวกเราต้องรู้ประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
1: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
1: ดูดกัน
0: และเราใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎ

0: ชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidC-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้คำที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวลองก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1 นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะ

แล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site นะคะมีอะไรบ้างนะคะ Google Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปอลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะดันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสคือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอเองนะคะอาจารย์โอปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์อุปอสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์อุปออาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไร

ละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะจานุปอกก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์ปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โนปอบอกว่าอาจารย์โนปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โนปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โนปอขออนุญาตนะคะก๊อปปี้มาจากเราสามารถที่จะก๊อปปี้มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาตก๊อปปี้ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็พาสได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพอาจารย์อุปอเองนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจารุปอจารุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไป

พิมพ์ไปได้นะคะเรา copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมุติอาจารย์อุปชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์บอกก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆแล้วก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์ปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์ปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์นุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์นุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกเลยนะคะนี่นะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำ2หน้าแล้วนะคะเราทำ2หน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะ
เรามี2หน้าคือหน้า2นะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปรใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อไหนนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผ่นที่นะคะแผ่นที่นี่นะคะไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผ่นที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผ่นที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผ่นที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทนี้วิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์โอปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์ปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนูโฮม about คอร์สนะคะ schedule แล้วก็คอนแทค

รงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วเราไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจันทร์ปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: cày. Lý cày chửi chửi.
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องค้างคาวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจค้างคาวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับค้างคาวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อจิกอจิก
3: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมีปีกเป็นเส้น
3: ๆเป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
5: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
5: แล้วก็อยู่เป็น
2: อยู่เป็นกลุ่ม
6: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
8: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
3: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
9: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
5: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
8: น่าจะแบบจ
3: ับ
8: ก
3: ิ่
8: งไม้สองม
3: ือ
5: แล้วก็แบบ
8: ทํา
5: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นเหรอครับ
7: ลงมาเลย
5: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
10: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
9: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมี
6: เ
9: ก้าตาช้าง
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
8: แต่ค้างคาวก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
5: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
9: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าค้างคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดค้างคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
11: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค้างคาวกันค้างคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวค้างคาวอะไร
8: แม่ไก
11: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
9: ่เพราะมันต
11: ั
9: วใหญ
11: ่เท่าไหร่
8: แม่ไก่
11: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ค้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียง

0: ข้างข้าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างข้าวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของข้าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างข้าวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช
1: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
2: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปใช้ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังปิ๊บๆๆก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงมันจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อได้ยินไหม
0: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
3: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่เท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
3: ๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
5: 3ห้อง
3: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไร

0: และอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
1: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพอก่อน
2: ฮัลโหล
1: มันไม่เท่ากัน
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
1: ั
2: ลโหล
1: เอาอะไรที่มันครอบหัวแล้วดิ
3: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
2: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
3: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
0: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โล

0: 懂你什么呀？啥呀？เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไฟ
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเอมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: หวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดี
3: พี่จินเอาใหม่สิแถวๆเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลย
4: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ต๊อบมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
5: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อบเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
6: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
7: โอเคไหม
6: โอเค
8: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมากว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษ
6: แข็ง
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
3: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
7: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ 1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
4: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้อง

0: แต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
1: ังไข่
2: รังไข่
0: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะ

0: ูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
1: เย้เ
0: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนอุ้ยบินเต็มเลย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตร
ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลื่อนอิสริยะ
ฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบุรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแบรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะ
มันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนไปที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันห
และที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญได้กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและคฤหัสถ์ที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดูเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็ดแก้วเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ได
1: ้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถ

0: คนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
0: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
2: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
3: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อ
0: ม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
0: ี

0: ไม่ได้เงินมาก
1: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
0: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
1: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับผมแล้วรู้จักโครงพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
0: อ๋อโอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยม
1: ี
0: ทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ก็ทำได้
1: เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่มั้ยฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะ

0: มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
0: ม
1: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
0: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป
1: ็
0: นลมเป็น
1: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทําความสะอาดคือกรองทําความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทํายังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดลวกออกมานะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
0: ๆอ๋อมันเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
1: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ต
0: ฮะ
1: ปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
0: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
1: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
0: ์คลีนนิ่งคา
1: ร์เป็นรถทำความสะอาด
0: ชื่อตรงมาก
1: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
0: ผม
1: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่หลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
0: ครับ
1: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
0: โอ้โห
1: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
0: ับ
1: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
0: ึ่
1: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
0: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
1: ตอนนี้ทำเอามาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก
0: ็
1: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
0: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆรู้ตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
1: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
0: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความ

0: แล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
0: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค
1: ่
4: า
1: ไม
4: ่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูด

0: ถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วแล้วได้อะไรบ้าง
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องกองฝุ่น
1: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
1: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับนะครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: าสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันนี้พี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
2: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
4: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
5: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
5: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เพราะใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: คลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดี

กว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยหลอนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้ขึ้นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้ไมโครเว

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนนะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
6: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
7: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
8: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
9: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
10: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: ยังเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆ อย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถ

0: คิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองแล้วมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแม้เห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะชอนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ด แบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดนึงที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่ง

0: และตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับเริ่มจากดอกเรียบร้อยครับใบ

และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอ้น้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอ้น้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

0: เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
2: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆ นะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100เซนติเมตรกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำ

ตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลัก

ายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้ครูเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงนี้เขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันธุ์มาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันธุ์ต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: บอกง่ายเลย
2: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
3: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
2: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
4: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
4: กะปิติบ
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
4: เป็นยา
2: เป็นยา
4: เรียกราก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรากก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
3: มันแรงรากนะ
2: หลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
4: 45วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
4: แกะออก
2: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
4: เดินเต็ม
2: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
4: 100
2: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
4: ได้
2: นะเรียบร้อย
5: ภัตตาคารบานทุง
0: อ๋อเขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
1: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
0: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
1: แบ่งออกเป็น

0: 2ส่วนยังไงหรอคะ
1: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะแบบนี
0: ้โอ้โห
1: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโตพลาสม์ค่ะ
0: แบ่งยังไงคะ
1: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
0: เป็น2เซลล์แล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
0: โอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
1: มีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
0: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นคือพวกในยีสต์กับไฮดร้าค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดร้านี่นะคะถ้าไฮดร้าตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
0: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัตโทสปอร์ค่ะ
0: บัตโทสปอร์
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดร้าตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
0: อะไรอะคะ
1: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
0: ว้าวดาวทะเล
1: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนี่อ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
0: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: ไหมคะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โหได้ไม่เยอะมากเลยพี่โต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: เกือ
3: บหมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโ
1: น่นนี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า
3: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
1: มา
0: เฮ้ยไหน
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต๊ด
2: หรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไม
1: อ่ะดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
2: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
1: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: มันจะพลิกแล้ว
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
3: มันน่าสนใจ
5: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
0: สวัสดีค่ะ
5: น้องสัตว์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
3: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
3: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
1: ไม่ต้องแกะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
5: ลองให้ไหม
3: ลองค่ะ
5: ทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละคนละค่ะ
6: ด้วยความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
3: เอาข้างที่ถนัดสองข้างหรือข้างเดียว
5: ได้ข้
3: าง
5: เดียวแล้วแต่เลย
0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
5: โอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
5: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: ำลังกระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหม
3: นี่มันกินหอยเข้าไปแล้วมั้ง
1: ใช่
0: เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
1: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
2: เขารู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ่ะเขามีจมูกไหม
1: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: อืม
0: ใช่แล้วแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าน
1: ี่ก็เป็นไปได
4: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
5: ต
1: ั
5: วใหญ
3: ่เออหนูว่าแต่ดาวไม่ก
5: ินอันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
5: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
5: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคายังไงนะ
2: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
6: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
1: เจอแล้วค่ะ
6: เจอแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละที
0: มตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
1: นี่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้คือปาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
2: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
1: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็น
2: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
1: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
4: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
6: า
4: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
6: ได้ครับผม
4: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงกลางค่ะ
4: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปาก

0: อยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้รูทวารนะคะรูทวารจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
1: ้
0: มนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
1: นะ
0: ไปจนถ
1: ึ
0: ง
2: 20
0: แฉก
2: 20เยอะมาก
0: 20แฉกใช่ค่ะ
1: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
0: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
1: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
0: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
1: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแขนใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
3: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
2: เหรอ
3: ใช่ค่ะโอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
4: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
2: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารน่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะแล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
1: ใช่
4: ปากมันอาจจะอ้า
1: แล้วแบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
3: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
1: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
5: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
3: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ย
1: มากินนะกินนะ
5: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: กินยังไงอ่ะ
5: ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
2: รอลุ้นดูลุ้นดู
1: เฮ้ยเฮ้ยกินยัง
5: ไม่พี่เลยพี่ต้นมันจะปล่อยให้หอยจะตรงดูแล้วอ่ะ
0: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
5: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหนูพึบเข้าไปเลยค่ะ
1: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
3: จะกินแล้วอีกนิดเดียว
5: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี้
3: เฮ้ยจริงด้วย
2: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
1: ันจะแกะหอยแล้วมันใช้สุญญากาศเข้าแล้ว
0: จริงๆแล้วตอนเนี้ยเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
6: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพอดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
2: กินแล้วกินแล้ว
1: กินแล้ว
3: น่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
2: ใช่
4: ใช่ครับ
7: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
0: แบ
8: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์สายเพศใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องเลยค่ะแพลพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
8: อะไรเหรอคะ
9: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
8: ้
9: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
8: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
9: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
8: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
9: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
8: ์สร้างสปอร์
9: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
8: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
9: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
8: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
9: ใช่ค่ะ
8: เอามาทำอะไรอะคะ
9: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
8: คืนชีพ
9: ใช่ค่ะ
8: คืนไงอะ
9: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
8: ค่ะ
9: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
8: อือฮึค่ะ
9: เวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
8: ค่ะ
9: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
8: เยอะเลย
9: ใช่ค่ะนี่ผักชี
8: ค่ะ
9: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ดีขึ้นมาอีกนะ
8: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
9: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อะต่อมาค่ะกระเทียม
8: ค่ะ
9: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
8: ใบกระเทียมเหรอคะโหปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
9: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด-19กัน
8: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
9: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
8: ค่ะ

0: โอ้โหคุณเชษคะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอุ๊กระเทียม
0: โหกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วพอจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเชษได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พอขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะคุณเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่คีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: ปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2 องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่ 25

0: 5องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราการอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: แอร์ไม่เย็นจะเพิ่งเรียกชานะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ทีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบ

0: แบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่แรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊กสามตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวนึงนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ชนะก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็ทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันเนี่ยนะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับ

0: มา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงแล้วก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนนึงพิมพ์สักคนนึงแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: 77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต
0: ้ค่ะโอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภออ
0: ำเภอแบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: ตำบลแบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5ที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสงแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับ decomposition ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวหนึ่งครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ print out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysf print out สัก100บรรทัดมั้ย
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการแพทเทิร์นดีไว้นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
1: ใช้ตอปตักค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
1: ใช่
0: ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000 กรัมค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค่ะ
0: เห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะฉะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยินเอกเจ็ดโทสี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอกเจ็ดที่ไม้โทสี่ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครงสี่สุภาพค่ะ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจ็ดทัวสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณลินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาคอนี่ก็เอกเจ็ดทัวสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: โครงสี่สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมมิชชั่น
1: าจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโค้งสี่สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วอ้างหนูรู้แค่ว่าเป็นเรื่องของดีดีพะโล้แต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ออกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วอ้างคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหมโอเคนะครับลิ้นพะโล้พูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพะโล้เมืองของพระเพื่อนพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อน

0: ครับแต่ว่าพอหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook โซเชียลไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันน่ะพี่พอจะรู้มั้ยเสียงย่อมยอใครทั่วราก็คือเขาอวยกันแหละแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะครับสองเขือหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขือในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงแล้วเขือคือสมณบุตรที่สองนะครับสองพี่อ่ะสองท่านนะสองเขือหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเขืออย่าได้ถามเขือเขือในนี้คือสมณบุตรที่หนึ่งก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเหลือคือคิดเอาเองแล้วกันที่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยง2คนหนูทำไง
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองสามสองสามสามสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับเขียนเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวนึงครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attraction นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attraction เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attraction นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆเราก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่1 อันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับ

0: ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะครับ action
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี
0: ้ลพบุรีเนาะโอเคนะนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1 + 2 + 3 + 4 + 5 ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1 + 2 ได้3 3 + 3 ได้6 6 + 4 ได้10แล้วก็10 + 5 ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1 + กันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: มีสูตรค
0: ่
1: ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1บวกกันถึง10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักเวตาลเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: เวตาลเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะแล้วคล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสีฟ
1: ้
0: าเนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้แอตแทคชั่นก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านนะก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันมาพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อที่จาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่1ก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลเขาวิกรมาทิตว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิกรมาทิตไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่1ที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่2ก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่2ซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction ก็ถือก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูก

0: จะหับวนไปวนมานะครับแอคแอคชั่นก็ประมาณนี
1: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกก็จะเป็นเรื่องของโฟลชาร์ตจำโฟลชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้กันลงมานะครับซึ่งโฟลชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมันได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนันยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับ
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนันเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นนันอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่สามปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละนะครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับแล้วตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
1: ิน
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
1: กะเพรา
0: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชั่วยาพาหนะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นน้ำอสอมแล้วก็พาน้ำอสอมไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามน้ำอสอมไปน้ำอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างดีแต่มีอสูรอยู่ตนหนึ่งปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะก็ทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

0: Ow!
1: เราไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อม
0: ค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้อไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นกันสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะไขใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวด

ล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แบรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แบรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่

0: ม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้ะ
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหาร แล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผมบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: ทั้งตำบล
0: เป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้จ้ะ
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะมี
1: ไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้อเมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆก็เอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาดเลย
1: ใช่หมูสดๆต้องไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมาบ้าง
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาถามว่ามันเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียบนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะครับมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็ม

0: เผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักคีริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่ง
1: นี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วย
0: คือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับเนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่หวานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบน่องลายจะมีเอ็นน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์เลยผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกืนน้ำลายเอื้อกเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสะใบนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่ตี5เลยตี5ไปถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักหมุดมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับโอ้
2: ควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
3: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
2: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
4: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตั้งอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาและไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
2: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
5: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับ ก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีความเยอะมีความใกล้เคียง
4: ตั้งแต่ผมจำความได้ทางหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี 1-3 ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยเมื่อหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีกับสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
2: ควายที่สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
4: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกรนด์แชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องตรงนี้2ขั้นต่ำ2อ่องเลือดสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะจางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างแล้วท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านในตัว
2: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
6: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับไปฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังก็ตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะก็คือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองเลยครับ
4: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบรอยขาหน้าจะเหยียบทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่จวงนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเราเข้าสนามข้างรอบนึงใน50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวกแวกวกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
2: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
4: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนเอาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนี้ยบไม่ให้เกยกันหรือไขว้กัน คุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือว่าประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
2: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะสินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเราต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยอร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจ
7: จะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบ

0: ัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนการเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรง โดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF

0: ช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ SynGas Synthesis Gasโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แซตี้โบโฮอัพเบิร์ดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
1: ม
0: ัน
1: จะมีความแห้งนะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
2: แล้วพวกเรา
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
2: ถู
0: เลย
2: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
2: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาเริ่ม
3: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทางบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุ1เนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
3: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
2: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตความแห้ง
0: ยังไม่เชื่อจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตและก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
2: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ให้พี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้ว

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กซ์สนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
2: รู้ค
0: ่
2: ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ดันฟังมาเลยมา
2: เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
0: อ๋อไฟฟ้าสถิต
2: ไฟฟ้าส

0: เยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องวัดค่ะ
2: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
2: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้
1: ถอยกลับ
0: ถอยกลับเอ้ยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อย
1: แพ้ตกรอบ
0: มาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: มา
1: หาค่ะพระเจ้าม
2: าดูกันว่าน้องผิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
1: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบิร์นประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกันพอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดานอยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะดันกันและถ้าประจุต่างกันจะดูดกันเอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟคของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
2: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะ ห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
0: น ี่ดันอยู่ข้างนอกนี่เราก็ต้อง
3: จิต
0: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
1: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
1: มันก็เลื่อนนะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยงั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
1: นี่
0: มีไหม
1: น
0: ี่
1: ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะคะ
0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นงั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะหนีมีหนีเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
1: yeah!

0: เอาแหละแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: ง่ายนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอล นี้ไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำเนี่ยครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างว่าจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยอีกทีเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: มันไม่ได้
0: เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อ
0: ัน
3: นี้คือโอ้โหทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกหร
2: อแหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลาย
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
2: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีนึงนั่นเองครับโอเคไหมแล้วตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van der Graaf มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดนึงมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดนึงไปอยู่ที่ด้านล่างอีในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
1: อาจารย
0: ์ครับผม
1: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
1: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึงเด้งดึง
0: พี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
2: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
3: มันสั่น
0: ๆโอ้สั่นๆอะไรสั่น
1: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
1: หนูว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: โอ้โหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
2: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะสังเกตอะไรไหม
1: นี่
0: อ่ะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
1: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์ เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่1เลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
4: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
4: ดูดกัน
0: และเรา
1: ใช
0: ่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

วัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Sites นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheets นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Sites ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวลองก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Sites นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Sites ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Sites นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Sites นะคะ Google Sites อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Sites นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Sites Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Sites เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Sites ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Sites ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Sites ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Sites เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Sites อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Sites ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปอลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรงGoogle รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะ
จันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือเราจะไม่เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โนปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โนปอเองนะคะอาจารย์โนปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โนปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์โนปอสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์โนปออาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์โนปอบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนนะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะจานุปอก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์โนปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โนปอบอกว่าอาจารย์โนปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โนปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โนปอขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะ
เลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพจานุปอยนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจานุปอยจานุปอยส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเราก็ copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมุติอาจารย์อุปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อุปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆแล้วก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์อุปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์อุปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์อุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์อุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัดเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์นพไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะดักใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะอ่ะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าละนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามีสองหน้าคือหน้าสองนะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์นพใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์นพอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราเพื่อว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่ไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนี่ค่ะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ยวิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะ
อาจารย์อุปใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนี่พอเรากดเผยแพร่แล้ว สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่ค่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันเนี้ยเราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้าแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์ปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home, About, Cost นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจารุปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรม

0: ัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณขังคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องค้างคาวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจค้างคาวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับค้างคาวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อจิ๊กอจิ๊ก
3: หนูสีน้ำตาล
4: มันมีปีก
5: หัวสีน้ำตาล
4: ถูกต้องแล้ว
6: ข้าวมี
7: ประมาณนี
6: ้ปีกเป็นเส้น
7: ๆเป็นสีดำ
5: ใช่สีเส้นๆสีดำ
8: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
5: ถูกต้องเส้นๆ
8: แล้วก็อยู่เป็น
9: อยู่เป็นกลุ่ม
10: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
11: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
12: ทำไมตามันเล็กจัง
5: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
13: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
5: ัน
7: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
14: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
11: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
8: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
12: น่าจะแบบจ
7: ับ
12: ก
7: ิ่
12: งไม้สองม
7: ือ
8: แล้วก็แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
11: ลงมาเลย
8: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
15: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
14: ขามันเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตา
10: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
12: แต่ค้างคาวก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
8: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
14: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้

0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังขาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังขาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังขาวกันขังขาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้เป็นติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังขาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังขาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังขาวขังขาวอะไร
3: แม่ไก่
2: แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
3: ่เพราะมันตัวใหญ่
2: ตัวใหญ่เท่าไหร่
3: แม่ไก่
2: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังขาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังขาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังขาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังขาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
4: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
2: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังขาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
4: ทำไมเวลามันนอนขังขาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
2: ใช
4: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
2: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
5: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอขังขาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนขังขาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
2: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของขังขาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงขังขาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าขังขาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นขังขาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งขังขาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าขึ้นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นขังขาวในขึ้นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในขังขาวแม่ไก่เนี่ยแม่ขังขาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียง echo location อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้ใช่ไหม
4: ได้ยินไหม
2: ได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
6: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขังขาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ขังขาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
7: ไม่น่าเชื่อขังขาวดูดเลือดมีอยู่จริง ค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
6: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
5: 3ห้อง
6: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
5: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก
4: ่
5: อน
4: ฮัลโหล
5: มันไม่เท่ากัน
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
5: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
0: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
4: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
0: ๆลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
6: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเติบเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
5: โล

0: 懂你什么意思？啥呀？เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะ

0: ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแถวแถวเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
2: ไม่ได้ยินเลยครับให้เบลแบงค์ให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
0: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
3: โอเคไหม
4: โอเค
0: โอเค
3: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หน
3: ู
4: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ขวา
4: ใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
5: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข
1: ้
4: างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
7: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
7: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้เ
1: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนวิทย์บินเต็มเลย
7: ยี่สิบปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
8: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
9: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
10: แตกตีปอโอ้
11: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA
13: น้ำกระท่วม
14: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
15: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
16: แตกตีปอโอ้
17: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: การเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับครับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
3: อะไรต่างๆมาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่เป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
3: า
1: ะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อ

0: เด็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซ
1: ึ่
0: ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: ม
0: ัน
1: ก็จะหายใจเข้าไป
0: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะน
1: ั้
0: นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะม
0: ี
1: ความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
0: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
1: ครับ
0: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
0: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
0: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ต
1: ฮะ
0: ป
1: ั้
0: งปั้งปั้งปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
0: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก
1: ็
0: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่ง มันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นไอการที่จะทํายังไงถึงจะ

0: ออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยและก็ยังจะทำขายคือว่ายังไงว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผมนะครับนะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่จะต้องไปเส
1: ีย
4: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่าก
2: ับ
0: เจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลัง

การหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดด

บผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่มาเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้ะ
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผมบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: จ้ะ
0: เป็นเรื่องโม้ไหม

0: ไม่หมู
1: ไม่หมูอ่ะ
0: ไม่หมู
1: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
0: ใช่
1: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
0: มันอร่อยมั้ย
1: อร่อยมั้ง วันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะ
0: มีไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้อเมนูที่2ก็ขายดีก็คือต้มขม
1: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
0: ก็ยำขั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
1: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาด
0: ใช่หมูสดๆเราไปจ่ายทุกวัน
1: คือไปที่เขียงสดๆเลย
0: ใช่
1: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามั้ง
0: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
1: ฟูดีหรอแปลว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
0: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
1: เกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเกินไปนะ เดี๋ยวกูไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือนะแม่นะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลี่ยมนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเขาจะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะครับมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี้นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักชีริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะเป็นยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: น่องลายคร
1: ับเนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
2: หวาน
1: ขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบน่องลายจะมีเค็มน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมาก

0: นะครับ
1: แล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอของเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์นะผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกืนน้ำลายเอื้อกๆเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่5:00เลย5:00ไปจนถึง4:00โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อครับ
2: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
3: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
2: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
4: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีชาวอุทัย
2: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
5: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ครับมีความออร่าของขนเยอะมีความใกล้เคียง
4: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี 1-3 ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยมันหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับเยอะ
2: สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
4: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกรนด์แชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี6565ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องตรงนี้2ขั้นต่ำ2อ่องจุดสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะยางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัด

0: มะนาวผ่าสิถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่แล้วเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านหนึ่งในตัว
1: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
2: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอกับสันหลังจะตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองครับ
0: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไม่ย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องต่างอย่างไรต้องเหยียบร้อยขนาดจะเหยียบต้องทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่ตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเวลาเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอยู่นี่แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนน่ะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
0: ถ้าใกล้ๆเดินประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือเวลาประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
3: สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้ม ลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดี่ยวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนกันเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็ แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานๆเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นชื่อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์

0: ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองแล้วมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือ

0: ้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะชอนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซี่คืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ชอนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็ก

0: ล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดนึงที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโครโรฟิลล์ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับ
2: เริ่มจากดอก
1: เรียบร้อยครับ
2: ใบ

0: และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับ
1: ลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอ้น้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอ้น้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

0: เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
2: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100เซนติเมตรกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่อง

0: การทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้เนี่ยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถ

เบนความสนใจของเขาไม่ให้ขวนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: อ้าว
1: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
2: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
1: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
2: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
1: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
2: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
1: ร้อนอ่ะวิทย์บอลตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอล
2: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
3: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
4: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
5: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
6: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
7: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
1: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจ

0: เกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
2: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
2: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3 นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: พอใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับขึ้นไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารอาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเราชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กนั้นร้อนมากครับ

0: ไม่ถึงก็มันจะละลาย
1: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้อาจจะถ้าเกิดว่าเป็นพวกการกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อนค่ะ
2: แล้วรอดไหม
3: คะเพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกในพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
1: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
4: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
1: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
6: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
7: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
1: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยละครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบๆส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะเป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยแล้วทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละเราก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะสเต็ปที่2
1: ค
0: ิดสเต็ปที่3
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่เกิดเหตุนะเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรดี
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
2: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
3: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
2: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของ

0: พี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับที่เชิญหน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
2: อันที่สองอันที่สอง
1: คิดว่าพี่หมี
2: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
1: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
2: ตัวเล็ก
1: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
2: สไตล์การที่เราเขียนอันเล็กการที่เราใช้เขียนแล้วก็
1: โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
2: เพราะว่ามันเขียนวอด
1: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
2: ันที่2นะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับ
1: อ๋อ
2: ไออันที่1มันไม่ชนเลย
1: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวฉอฉิ่งใช่มั้ยคะ
2: จะโดนได้ไงอ่ะ
1: ตรงหัวฉอฉิ่ง2ตัวนี้เหมือนกันมั้ยคะ
2: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชนบอกว่าคร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาฉอฉิ่งกันเชิญค่ะพี่มีสุข
2: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลยอ๋อ
1: มันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
2: ม
1: ัน
2: เป็นเหลี่ยม
1: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
2: ม
1: ัน
2: มียอยักษ์มันมี
1: อ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่มั้ยว่ามันเป็นเหลี่ยมอืมแต
2: ่
1: ไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
2: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวเหลือ ยัง
1: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
2: ไม่มีความ
1: เป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
2: ดูจากลายมือการเขียน
1: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยแล้วก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉันใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
2: ไม
1: ่พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
2: ี่หมี
1: เขาดูลับลับล่อๆด้วยใช่
2: ม
1: ัน
2: เล่นชอบค่ะมันชอบ
1: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
2: เดี๋ยว
1: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซีลีนโอเคซีลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะ ทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
2: ผมไม่ช่วยเลย
1: แต่ถ้าเป็นฝั่งที

0: ทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
1: ยกแค่จะบอกคิดว่าชอบชอบ
2: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสัก1แผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูมั้ยคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้

0: เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด5คูณ5ได้เลยค่ะปกติกริด3คูณ3หรือ4คูณ4เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง5คูณ5ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ้ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบนี้น่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนฮุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะ นี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้แหละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะ
1: มาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
2: ้พี่แป๊ดพี่แป๊ด
1: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
2: ไม่เอายังไม่จบแต่เลขไม่ใช่ใคร2
1: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
2: เบอร์5
1: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
2: 9
1: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
2: ไม่ได้ลงตัวคุณแม่ลงแน่นอนเลยคือมีขีดลงมาค่ะผมว่าเลข8 9
1: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
2: 9
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
2: ท4มันไม่มีขีดนะ
3: มีก็เนี่ย
2: 4ไอ้ตัวนี้4ของอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตั้งไว้อยู่ข้างล่าง
1: ตัวหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
2: 4 4
1: ตัวหลังคิดว่า4เปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
2: 10
1: ทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
2: 11
1: ทายไหมคะโอเคทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่า P แต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
2: 2
1: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแปลว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
2: 16
1: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
2: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
1: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะโอเคโอเคโอเค ครรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
2: อย่าลอกได้สิอย่าลอก15

เราตอบว่า L ใช่ไหมโอเคทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไร

0: ทิชชู่ไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคมั้ยไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
1: ตอบเลข4ได้แล้วก็เล
0: ขหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
2: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
2: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
3: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
3: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
4: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นๆนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะ

คำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

0: นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ2เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี้ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันตอเต่าก็ยังได้เลยขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเท่าก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอเต่าใช่ค่ะขอผลก็ใช่มั้ยคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลม คอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์เป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันทีเจอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: อื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได้เป็นเลข8ครับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่เธอเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: ศูนย์ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วพึ่งเขียนศูนย์เข้าไปอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: 7
1: พี่แม็กซีน
2: 7
1: โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เห็นตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะ
2: ตัวเด็กที่ต้องเป็นแบบนี้เราต้องเป็นแบบนี้ต้องหัวข้าวคล้องไว้ต้องคอคอยเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเข
1: โอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนดักคุงดักคุงควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
2: สอเส
1: ือได้ไหม
2: ได
1: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละ
2: จนแล้ว
1: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
1: ้จริงเหรอชอชิงอ่ะไหนลองเขียนซิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรตื่นก็ได้ถาวรก็ค
1: ือมันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
2: ก
1: ็
2: ไม่คล้ายๆเลยอ่ะมันมีอย่างเดียว
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
2: ้ได้เอ็ดไม่ดีเคยเห็น
1: จอจานได้อย่างเดียวไหม
2: ไม
1: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
2: ได
1: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
2: ไม่ได
1: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึง
2: อาจจะต้องเล็กขึ้น
1: อาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
2: ถอฐานอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจานเขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะเสร็จทุกหน้าเลย
2: ทำให้นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้านเนี่ยพูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยมินิ
1: จิให้เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
2: มันมีสิเป็นของนักเรียน
1: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้มีแผ่นนึงของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
3: บอกฮู้ครับ
1: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
2: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
1: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
2: เราวิเคราะห์
1: เราวิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราถ่ายได้เราสังเกต
2: เรา
1: ใช้สมองคิด
2: ว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
1: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะพี่มาริโอ
2: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
1: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะเราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
0: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะ มันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นจะเป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบาง choice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลาย

หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะ
ลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

เป็นชายเพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: ่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กรองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กรองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: ไม่เย็นจะเพิ่งเรียกชานะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

วัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ชีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4

0: 4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
1: คุ้นค่ะ
0: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
1: Application Layer ค่ะ
0: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้หน้าที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็ทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันนี่คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงแล้วก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมๆกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: 70จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
0: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภออ
0: ำเภอแบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: ตำบลแบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากนั้นประเทศนะครับนั้นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผานันจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกล่าวลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลย

0: บอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าพ่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพซิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพซิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับดีคอมโพซิชันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือแพทเทิร์นคอมโพซิชันหรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ print out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysm print out สัก100บรรทัดมั้ย
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการแพทเทิร์นนี้ไว้นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏเห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะฉะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้ นางตอบได้หรือยังครับว่าราชพัฒน์เราควรจะใช้ตอกตักหรือดอกชดา
1: ใช้ตอกตัก
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชพัฒน์ใช้ตอกตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
1: ใช
0: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000 กรัมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ1,000เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น1,000ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นมั้ยถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ1,000นะครับอ่ะเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยินเอกเจ็ดโทสี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอกเจ็ดที่ไม้โทสี่ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครงสี่สุภาพค่ะ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศไข่ทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
0: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจตโทสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณลินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจตโทสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: โครงสี่สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมบิเนชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโครงสี่สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของลิพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ออกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหมโอเคนะครับลิพะโลพูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเบื้องพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเบื้องพระแพงท่องครับอ่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพระรอเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระพึ่งพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระพึ่งพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยงสองคนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยอใครทั่วล่าก็คือเขาอวยกันนะบอกว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงเนาะเขื่อคือสัมภาระบุตรที่สองนะครับสองพี่อ่ะสองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสัมภาระบุตรที่หนึ่งก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตามไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองพ่อสามสองสามสามสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับเขียนนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นในคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับ

0: Factory Commission นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ Attraction ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว Attraction นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว Attraction เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้method หรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่parameterให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่ parameter อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attraction นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆแล้วก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่หนึ่งอันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attraction
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นเลมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี
0: ้ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนั้นว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10แล้วก็10บวก5ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1บวกกันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: มีสูตรค่ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1บวกกันถึง10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักเวตาลเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: เวตาลเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะแล้วคล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสี
1: ฟ้า
0: เนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้ attraction ก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับแล้วนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่อ

0: อยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนหนึ่งนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่เชื่อจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนหนึ่งก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับ
1: ใช่
0: เ
1: หร
0: อ
1: คะ
0: ก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได้
0: อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่สองก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่สองซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะเขาบอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นนาโซ
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูกจับวนไปวนมานะครับ attraction ก็ประมาณนี้
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนั่นเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟชาร์ตจำโฟชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขียนอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการนะ นะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั้นยกตัวอย่างสักอันสองอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนั้นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเรียบๆเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่3ปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่4ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกมั้ยที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
1: ิน
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตระกูลราชนะครับก็พันเขาพัสุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดพวกยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอัปสรก็พานางอัปสรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอัปสรไปนะอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจัน
0: ทร์ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับอีกครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้างจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจันทร
0: ์นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น

0: เรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เราไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมต่อนะคะแล้วก็ท่อต่อต้มแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อต้มที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้ออันไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแนกนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแนกพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แบรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แบรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกี้ยงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
5: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: แซงตีโบ
7: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
8: PE

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ดีเอลทีวีและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ

0: การฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซฟตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเรียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะไปที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper G R A S ShOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider WATERSTRIDER water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: และความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Habitat HAPITAT Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A D A P T A T I O N adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซมตี้โบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะแล้วก็ลองตอบคำถามจากรูปภาพนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปก็คือเป็นรูปกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะในรูปมีทีมฟุตบอลกี่ทีมทีมสีอะไรบ้างคะ2ทีมทีมสีอะไรบ้างทีมสีอะไรบ้างคะ
1: สีฟ
0: ้าแล้วก็ทีมนี้สีอะไรคะทีมสีอะไรเอ่ยทีมนี
1: ้
0: ก็คือสีส้มหรือสีแสดใช่ไหมคะคุณครูคุณครูกำหนดให้เป็นทีมสีฟ้ากับสีแสดใช่ไหมคะมีทีม2ทีมลูกบอลอยู่ตรงไหนในรูปลูกบอลอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ทีมสีฟ้าก็คืออยู่ตรงตำแหน่งผู้รักษาประตูถูกไหมคะนักเรียนคะจากรูปนี้คุณครูมีคำถามนักเรียนต้นทางคะฟังคำถามให้ดีๆนะคะนักเรียนปลายทางคะช่วยเงียบแล้วฟังคำถามด้วยนะคะคำถามนะคะอยากทราบว่าผู้รักษาประตูของทีมสีฟ้าต้องทำอย่างไรให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปยังผู้เล่นในทีมของตัวเองใครจะตอบใครจะตอบใครจะตอบให้กลุ่ม5ให้กลุ่ม5
2: เตะครับ
0: เตะลูกฟุตบอลใช่ไหมคะมีวิธีอื่นอีกไหมกลุ่ม3กลุ่ม3นอกจากเตะลูกฟุตบอลแล้วยังมีวิธีใดที่ผู้รักษาประตูเขาจะทำให้ลูกบอลเนี่ยยังอยู่ในทีมของตนเองอยู่คะ
2: โยนครับ
0: โยนลูกฟุตบอลใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมเอ่ยถ้านักเรียนบอกแล้วใช่ไหมคะมาตอบคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนคะหากตอนนี้ลูกฟุตบอลอยู่ที่ทีมสีฟ้าจะต้องทำอย่างไรให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปยังทีมของตนเองที่อยู่ไกลออกไปให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่โดนทีมสีแสดแย่งไปก่อนอาจจะต้องทำยังไงกลุ่ม5ให้เพื่อนตอบหน่อยให้เพื่อนอีกคนตอบก็ได้ค่ะต้องทำยังไงที่จะส่งบอลให้กับทีมตัวเองได้เร็วที่สุดหนูต้องทำไงคะได้ไหม
2: เ
0: ตะ
2: ครับ
0: อะไรนะคะ
2: เตะครับ
0: เตะยังไงเตะยังไงต้องทำยังไงให้ไปถึงเร็วที่สุด
2: เตะแรงครับ
0: เตะแรงๆเพื่อนบอกเตะแรงๆมีคำตอบอื่นไหมส่งให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่ง

0: เลี้ยงบอลค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: เลี้ยงบอล
1: อ่ะเลี้ยงบอลอ่ะเลี้ยงบอลไปให้กับทีมตนเองใช่ไหมคะอ่ะมีคำตอบอื่นไหมมีอีกไหมอ่ะกลุ่ม5ขออีก1คำตอบค่ะ
2: โยนแรงๆครับ
1: โยนแรงๆถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นล่ะคะลูกบอลถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นเราจะโยนได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: เราต้องทำยังไง
2: เตะให้สูงๆครับ
1: เตะสูงๆแทนใช่ไหมคะให้ถึงเร็วที่สุดถูกไหมเอ่ยมาดูอีกคำถามหนึ่งเด็กๆคะมาดูอีกคำถามหนึ่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะหากออกแรงเตะไปเรื่อยๆแล้วไปเจอทีมฝั่งสีแสบอยู่ด้านหน้านักเรียนต้องทำอย่างไรอยากให้คุณสองอยากให้คุณสองตอบเราอยู่ทีมสีฟ้าตอนนี้พอเตะไปเจอทีมสีแสดจะทำยังไงคะ
3: เลี้ยงหลบครับ
1: เลี้ยงหลบเพื่อนบอกว่าเลี้ยงลูกบอลหลบไปขออีกหนึ่งคำตอบกลุ่ม5กลุ่ม5
2: ส่งให้เพื่อนที่ไม่มีสีแสดอยู่ข้างหน้าครับ
1: ส่งให้เพื่อนที่สีฟ้าที่อยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าบริเวณนั้นไม่มีสีแสดอยู่ถูกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม2อีกหนึ่งคำตอบ
4: เลี้ยงรอดขาศัตรูครับ
1: เลี้ยงอะไรนะคะ
4: เลี้ยงรอดขาศัตรูครับ
1: เลี้ยงรอดขาฝั่งตรงข้ามถูกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบอื่นที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามสุดท้ายนะคะนักเรียนคะคำถามสุดท้ายคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะคำถามสุดท้ายอยากจะถามว่าการเล่นฟุตบอลทั้ง3แบบนะคะที่ได้ตอบคำถามกันมาเกี่ยวข้องกับการออกแรงหรือไม่อย่างไรเอ่ยเกี่ยวข้องไหมคะ
5: เกี่ยวข้อง
1: เกี่ยวข้องอย่างไรกลุ่ม5เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อกี้ยกมือ
2: เตะออกจากตนเองครับ
1: เตะออกจากตนเองแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับการออกแรงเกี่ยวข้องอย่างไรมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะนักเรียนก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้ก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายผลของการออกแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงมากระทำอันนี้นะคะก็เป็นจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะไปดูกันต่อที่วัสดุอุปกรณ์สำหรับวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ก็คืออะไรเอ่ย
5: คือ
1: ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลก็ได้ค่ะเด็กๆมาดูวิธีทำนะคะกิจกรรมในวันนี้เรามีวิธีทำ1ข้อแต่ใน1ข้อนั้นจะมีข้อย่อยอยู่หลายข้อเลยดังนั้นให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังวิธีทำนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอ่านวิธีทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่1วิธีทำนะคะสมาชิกในกลุ่มนั่งกับพื้นล้อมกันเป็นวงกลมห่างกันประมาณช่วงแขนแล้วทำกิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมต้องทำอะไรบ้างใน 1.1 นะคะนักเรียนนะคะจะต้องวางลูกบอลบนพื้นราบแล้วผลัดกันรับส่งลูกบอลที่อยู่บนพื้นไปให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงข้ามขณะรับส่งลูกบอลให้แต่ละคนสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลบันทึกผลเอาละค่ะไปดูกันต่อในข้อที่ 1.2 นะคะนักเรียนจะต้องส่งลูกบอลต่อให้เพื่อนในกลุ่มจนครบทุกคนค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะส่งลูกบอลนะคะรับส่งลูกบอลจนครบทุกคนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อในข้อที่ 1.3 นะคะซึ่งข้อที่ 1.3

3นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อหาวิธีการและบันทึกวิธีการที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบต่างๆดังนี้นะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบต่างๆก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบแรกนะคะลูกบอลที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศเทอมแต่เร็วขึ้นแบบที่2นะคะลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงและแบบที่3นะคะที่นักเรียนต้องคิดหาวิธีก็คือลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็น3แบบนะคะที่นักเรียนจะต้องคิดหาวิธีนะคะในการทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะพอคิดหาวิธีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำข้อที่ 1.4 ต่อนั่นก็คือนักเรียนจะต้องลงมือทำกิจกรรมตามวิธีการที่คิดไว้บันทึกผลการสังเกตทิศทางของแรงที่กระทำต่อลูกบอลและทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังออกแรงกระทำต่อลูกบอลและนำเสนอค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีทำนะคะในข้อที่1ทั้งหมดที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและเพื่อกระชับนะคะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายก็คือคุณครูก็ทำแผนผังการทำกิจกรรมในวันนี้มาให้นักเรียนได้ดูนะคะก็คือหลักๆแล้วนักเรียนจะได้ทำกิจกรรม3กิจกรรมก็คือตอนแรกก็คือมีการผัดกันรับส่งลูกบอลนะคะพอผัดกันรับส่งลูกบอลแล้วนะคะก็จะต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใน3แบบนะคะที่คุณครูได้กล่าวไปจากนั้นพอคิดหาวิธีแล้วก็ลงมือทำตามวิธีที่คิดไว้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือแผนผังที่นักเรียนจะได้ทำนะคะในวันนี้เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย38 39 40และ41มีด้วยกันทั้งหมด4หน้าใช่ไหมคะก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงตอนนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปดูในใบงานที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลค่ะหน้าที่38 39 40และ41ค่ะเจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่ใบงานหน้าที่38เลยค่ะนักเรียนต้นทางเจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเจอหรือยังคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบงานนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะมาดูที่ใบงานกันนะคะว่าแต่ละหน้านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะคะสำหรับตารางนะคะจะมีด้วยกัน2ตารางมาดูที่ตารางแรกซึ่งตารางแรกนะคะก็จะเป็นการบันทึกกิจกรรมในการรับส่งลูกบอลนะคะบนพื้นนะคะที่นักเรียนทำกิจกรรมไปซึ่งในตารางนี้จะแบ่งออกเป็น3ช่องก็คือช่องของการกระทำนะคะช่องของการออกแรงนะคะแล้วก็ช่องของการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะเมื่อนักเรียนมีการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่ามีการออกแรงหรือไม่ถ้านักเรียนไม่มีการออกแรงนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่มีการออกแรงแต่ถ้านักเรียนสังเกตตัวเองแล้วว่ามีการออกแรงเกิดขึ้นให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกช่องออกแรงนะคะจากนั้นนอกจากสังเกตการออกแรงของตัวเองแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกบอลด้วยว่าเมื่อเราส่งลูกบอลไปให้เพื่อนการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นอย่างไรนะคะถ้านักเรียนสังเกตแล้วว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเคลื่อนที่นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้และถ้านักเรียนสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะในช่องนี้นั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะ
สำหรับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะก็บัน

0: ึกในลักษณะที่คุณครูได้อธิบายไปให้ฟังนะคะและในส่วนของการรับลูกบอลก็บันทึกในลักษณะเดียวกับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนั่นเองค่ะพอเข้าใจการบันทึกผลในตารางที่หนึ่งไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจในการบันทึกตารางที่หนึ่งไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบันทึกผลในตารางที่สองกันนะคะสำหรับการบันทึกผลในตารางที่สองจะเป็นการบันทึกผลที่เราได้ทำกิจกรรมโดยคิดหาวิธีการที่ทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปในแบบต่างๆนะคะซึ่งในตารางที่2เขาก็แบ่งออกเป็น2ช่องนะคะช่องนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลแบบต่างๆนะคะและช่องที่2ก็คือเป็นผลการสังเกตซึ่งการเคลื่อนที่ของลูกบอลในแบบต่างๆมีด้วยกัน3แบบที่คุณครูได้กล่าวไปก็คือมาดูที่แบบแรกก่อนก็คือลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นดังนั้นในช่องนี้นักเรียนจะต้องบันทึกวิธีการที่นักเรียนได้คิดกับเพื่อนนะคะว่าวิธีการที่ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นมีวิธีการทำอย่างไรก็เขียนลงไปนะคะว่าวิธีการนั้นทำอย่างไรต่อมาเมื่อนักเรียนเขียนวิธีการในการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะสังเกตด้วยว่าทิศทางของแรงที่กระทําต่อลูกบอลที่นักเรียนได้ทําตามวิธีที่นักเรียนคิดไว้นะคะทิศทางของแรงเป็นทิศทางไหนนะคะถ้าทิศทางของแรงเป็นทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าสังเกตแล้วว่าทิศทางของแรงนะคะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่นะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าสังเกตแล้วว่าทิศทางของแรงเป็นทิศทางอื่นที่ไม่ใช่2ทิศทางนี้ก็ใส่ไปในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะซึ่งการสังเกตนะคะมีส่วนนี้แล้วนะคะก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังออกแรงกระทำต่อลูกบอลนักเรียนจะต้องสังเกตการออกแรงด้วยว่านักเรียนเนี่ยออกแรงในทิศทางไหนจากนั้นพอสังเกตการออกแรงแล้วสังเกตทิศทางของลูกบอลด้วยว่าลูกบอลเคลื่อนที่ทางไหนนะคะถ้าลูกบอลสังเกตแล้วลูกบอลเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกในทิศทางเดิมถ้าสังเกตแล้วทิศทางของลูกบอลทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้และถ้านักเรียนสังเกตว่าลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะมี3กรณีนะคะกรณีเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นแล้วก็ต่อไปในทิศทางเดิมช้าลงจนหยุดนิ่งและก็ทิศทางอื่นนะคะก็บันทึกทั้ง3รูปแบบเลยนะคะ3แบบที่นักเรียนได้ทําและคิดหาวิธีนะคะนักเรียนต้นทางเข้าใจบันทึกผลในตารางที่2มั้ยคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมเดี๋ยวมาดูบทบาทคุณครูและก็บทบาทนักเรียนกันก่อนนะคะว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็พออธิบายบทบาทคุณครูและบทบาทนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมกันนักเรียนคะสําหรับบทบาทคุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2ให้คุณครูนะคะคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทํากิจกรรม3นะคะเน้นย้ํานักเรียนในการสังเกตการออกแรงทิศทางของแรงและผลของการออกแรงสําหรับบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้นักเรียนผัดการรับส่งลูกบอลให้กับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลและ2นะคะหาวิธีที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบต่างๆและ3ลงมือทำกิจกรรมสังเกตทิศทางของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะ นักเรียนต้นทางคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันนี้ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะผลัดการรับส่งลูกบอลได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

ไม่โยนเราจะนั่งอยู่กับพื้นนั่งลงเราส่งไปค่อยๆส่งค่อยๆผักมากลุ่มอื่นดูนะคะค่อยๆผักมาค่อยๆผักมาแบบนี้แล้วคนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้หนูจะทำยังไงให้ไปถึงปิ่นเร็วขึ้นเอามาโยนไปช้าๆช้าๆแล้วทำยังไงหนูจะทำยังไงหนูก็ลองทำให้เพื่อนดูใหม่ส่งกลับมาใหม่ส่งไปทำไงคะทำเลยค่ะทำยังไงทำเลยทำกับลูกบอลเลยทำนั่งลงแล้วก็ทำกับลูกบอลเลยว่าหนูจะทำยังไงให้ไปถึงปิ่นเร็วขึ้นทำก็คือให้แตะแค่ครั้งเดียวให้เอามือแตะแค่ครั้งเดียวกลุ่มอื่นดูนะคะกลุ่มอื่นดูนะคะแตะไปครั้งเดียวใครเข้าใจโจทย์ครูมั่งมานั่งดูนี้เปลี่ยนส่งไปช้าๆกลุ่มอื่นดูนะแบบนี้แหละเอามือออกจากเพื่อนไม่เห็นมือกลุ่มอื่นไปทำแบบนี้อันนี้คือเร็วขึ้นถูกไหมคะเพื่อนทำยังไงกลุ่มอื่นลองทำดูลองส่งตัวแทนแค่1 2คนคนรับกับคนส่ง

ักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะสังเกตผลการทำกิจกรรมได้ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดิทัศน์กันนะคะสำหรับผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะไปกันเลยค่ะ

นักเรียนคะในกรณีที่ทำให้วัตถุนะคะที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงนะคะจะเห็นว่าเมื่อมือมีการออกแรงไปปะทะกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะจะมีแรงมากกว่านะคะก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้มือเด้งออกไปนะคะซึ่งทิศทางการออกแรงของมือนะคะก็จะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนักเรียนคะเมื่อถือลูกบอลอยู่ในมือนิ่งๆลูกบอลมีการเคลื่อนที่หรือไม
1: ่ไม
0: ่คำตอบก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะก็คือลูกบอลไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าเราถือลูกบอลอยู่ในมือนั่นเองนักเรียนคะแล้วเมื่อเรานะคะส่งลูกบอลให้เพื่อนมีการออกแรงหรือไม
1: ่
0: มีไหมคะเวลาเราส่งลูกบอลให้กับเพื่อนมีการออกแรงไหมคะ
1: ม
0: ีมีท่านนักเรียนบอกว่ามีการออกแรงนะคะถ้ามีแรงนั้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลอย่างไรพอเราส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่อย่างไรคะ
2: ไป
0: ในทิศทางที่เราต้องการเคลื่อนที่ยังไงอีกคะพอส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่ยังไงอีกคะ
2: ไปในท
0: ิ
2: ศทางตรง
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะอะไรนะคะ
2: อ
0: าจจะเฉียงเพื่อนบอกอาจจะเฉียงคำตอบก็คือเมื่อเรานะคะส่งลูกบอลให้เพื่อนนะคะก็คือมีการออกแรงนะคะโดยส่งผลให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าก็คือถ้าเราส่งไปด้านหน้าลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ไปทิศทางที่เราส่งนั่นเองก็คือทิศทางข้างหน้านั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเมื่อเรารับลูกบอลจากเพื่อนเวลาเรารับลูกบอลจากเพื่อนมีการออกแรงหรือไม
2: ่
0: มีการออกแรงไหมคะเพราะลูกบอลเขากำลังมาหาเราเพื่อนส่งลูกบอลมาหาเราเรารับลูกบอลเราออกแรงไหมคะออกแรงไหมคะบางคนบอกออกแรงบางคนบอกไม่ออกแรงถ้ามีการออกแรง

0: คนที่บอกว่ามีการออกแรงแรงนั้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลอย่างไรพอมีการออกแรงรับลูกบอลส่งผลต่อลูกบอลยังไงคะพอเราออกแรงรับลูกบอลถ้าคนที่ตอบว่ามีการออกแรงลูกบอลเขาเป็นยังไงคะพอลูกบอลเขากำลังเคลื่อนที่มาหาเราพอเรารับลูกบอลลูกบอลเป็นยังไงเอ่ยอยู่นิ่งเพื่อนบอกอยู่นิ่งใช่ไหมคะก็คือการรับลูกบอลจากเพื่อนคำตอบก็คือมีการออกแรงนะคะโดยส่งผลให้ลูกบอลหยุดนิ่งนั่นเองค่ะก็คือถ้าเรารับลูกบอลจากเพื่อนใช่ไหมเราก็จะต้องออกแรงเพื่อที่จะหยุดลูกบอลใช่ไหมคะหยุดการเคลื่อนที่ของลูกบอลให้ลูกบอลอยู่ที่มือเรานั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลมีการเคลื่อนที่อย่างไรส่งลูกบอลให้กับเพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่อย่างไรคะเพื่อนบอกไปข้างหน้ามีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีไปดูคำตอบกันค่ะสำหรับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะลูกบอลมีการเคลื่อนที่จากมือของเราไปที่มือของใครมือของเพื่อนก็คือเพื่อนจะรับลูกบอลจากเรานั่นเองค่ะก็คือมีการเคลื่อนที่จากมือของเราไปที่มือของเพื่อนนั่นเองนักเรียนคะลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากมือเราไปที่มือของเพื่อนนะคะเราเรียกอีกอย่างว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองลูกบอลเขาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยลูกบอลเปลี่ยนจากหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราถูกไหมเป็นเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ไปสู่มือของเพื่อนพอเราส่งลูกบอลใช่ไหมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากมือเราไปสู่มือเพื่อนก็คือจากหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราไปสู่มือของเพื่อนก็คือเคลื่อนที่ไปสู่มือของเพื่อนนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าลูกบอลเปลี่ยนแปลงจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นั่นเองพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจการรับลูกบอลจากเพื่อนลูกบอลมีการเคลื่อนที่อย่างไรตอนแรกในมือตอนรับลูกบอลเนี่ยในมือเรามีลูกบอลไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ตอนเรารับลูกบอลเราตอนที่เราเป็นคนรับลูกบอลเรามีลูกบอลอยู่ในมือไหมคะไม่มีแต่ว่าลูกบอลกำลังจะมาหาเราใช่ไหมจากมือของเพื่อนมาหาเราลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรคะเขาเคลื่อนที
1: ่
0: มาหาเราก็คือจากลูกบอลเคลื่อนที่มาสู่มือเราถูกไหมคําตอบก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเป็นหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจนะคะมาบันทึกผลมาดูในส่วนของบันทึกผลในตารางที่1นักเรียนคะตอนการส่งลูกบอลมีการออกแรงไม่เอ่ยการส่งลูกบอลมีการออกแรงไหมคะ
1: ม
0: ีนักเรียนปลายทางมีการออกแรงไหมคะมีถ้ามีก็ใส่เครื่องหมายถูกว่าออกแรงนะคะแล้วการเคลื่อนที่ของลูกบอลผลการสังเกตนะคะตอนที่เราออกแรงนะคะส่งลูกบอลให้กับเพื่อนเนี่ยการเคลื่อนที่ของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่คะตอบข้อไหนคำตอบก็คือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอยู่ที่มือเรานะคะไปเป็นเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ไปหาเพื่อนนั่นเองค่ะแล้วการรับลูกบอลมีการออกแรงไม่เอ่ยการรับลูกบอลมีการออกแรงนั่นเองนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปแล้วการเคลื่อนที่ของลูกบอลล่ะคะตอนที่เรารับลูกบอลลูกบอลเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรตอบข้อไหนเอ่ย
1: ข้อ2
0: ก็คือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งเก่งมากๆค่ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการหาวิธีที่ทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆนะคะนักเรียนคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิมทำอย่างไร
1: ออกแรง
0: ออกแรงออกแรงยังไงคะ
1: ออกแรง
0: เพื่อนบอกออกแรงให้มากขึ้นแล้วต้องออก

0: แรงในทิศทางไหนล่ะคะถ้าต้องการให้เร็วขึ้นไปในทิศทางถ้าไปในทิศทางที่ส่งไปให้เพื่อนแล้วให้ถึงเพื่อนเร็วขึ้นเราต้องออกแรงในทิศทางเดียวกับลูกบอลไหมหรือออกแรงในทิศทางตรงข้ามเอ่ยสมมติว่าครูต้องการส่งไปให้กับนักเรียนส่งลูกบอลไปให้นักเรียนแล้วทำให้ลูกบอล นั้นเนี่ยที่กำลังเคลื่อนที่เขาเคลื่อนที่ไปสู่นักเรียนเร็วขึ้นนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกับลูกบอลที่ครูส่งไปหรือทิศทางตรงข้ามคะทิศทางไหนทิศทางเดียวกันเด็กๆบอกว่าทิศทางเดียวกันก็คือนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดิมแต่ออกแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือออกแรงในทิศทางเดียวกับที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วถ้าการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงทำอย่างไรถ้าลูกบอลกำลังเคลื่อนที่แต่ว่าเราต้องการทำให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องทำไงคะเพื่อนบอกผลักเบาๆแต่ว่าถ้าเราผลักด้วยแรงปกติล่ะเราผลักด้วยแรงปกติเราจะทำยังไงให้ลูกบอลเนี่ยเขาถึงเป้าหมายช้าลงถึงคนที่เราจะส่งให้ช้าลงให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางแตะใช่ไหมแล้วแตะทิศทางไหนแตะลูกบอลในทิศทางไหนทิศทางเดียวกับลูกบอลเคลื่อนที่ไหมหรือทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นถ้าต้องการให้ช้าลงนะคะทิศทางไหนเอ่ยเพื่อนบอกบางคนบอกทิศทางอื่นบางคนบอกทิศทางตรงข้ามบางคนบอกทิศทางเดียวกันมีหลายคำตอบเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะทิศทางไหนคะที่จะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงเราต้องออกแรงในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่มานั่นเองเอาละค่ะนักเรียนถ้าการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นักเรียนทำอย่างไรถ้าเราต้องการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ตอนแรกนะคะจะส่งไปให้เพื่อนคนนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนทิศทางไม่อยากให้ถึงเพื่อนคนที่เราส่งไปนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อนบอกว่าผลักให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเปลี่ยนทิศทางเพื่อนบอกเปลี่ยนทิศทางมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะคำตอบมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางนะคะนักเรียนจะต้องออกแรงผลักลูกบอลไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นักเรียนจะทำให้ลูกบอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองมาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับในส่วนนี้นักเรียนคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางลองดูนะคะว่าลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นวิธีการนักเรียนทำยังไงคะออกแรงในทิศทางไหนเร็วขึ้นต้องการให้ไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ผักให้แรงข
0: ึ้
1: น
0: วิธีการผักให้แรงขึ้นแล้วทิศทางการผลักล่ะคะต้องทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันกับลูกบอลเคลื่อนที่ทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นวิธีการหนูจะต้องผักยังไงวิธีการนะคะนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลไปเรื่อยๆก็คือทิศทางของแรงนักเรียนก็จะต้องตอบว่าทิศทางเดียวกันนั่นเองตามวิธีการที่นักเรียนได้เขียนลงไปนะคะนักเรียนคะเมื่อสังเกตทิศทางของแรงแล้วนะคะทิศทางที่นักเรียนออกแรงไปในทิศทางเดียวกับลูกบอลทิศทางของลูกบอลที่เคลื่อนที่หลังจากออกแรงกระทําต่อลูกบอลตอบข้อไหนคะทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่หรือทิศทางอื่นลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่อเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นหลังจากที่ออกแรงนะคะทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนตอบข้อไหนเอ่ย

0: ทิศทางไหนคำตอบก็คือลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมนั่นเองแล้วกรณีที่2ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงจนหยุดนิ่งวิธีการที่จะทำให้ลูกบอลถึงเพื่อนช้าลงจนหยุดนิ่งนะคะต้องออกแรงอย่างไรนักเรียนจะต้องออกแรงอย่างไร
1: ในทางตรงข้าม
0: แต่ในทิศทางไหนเพื่อนบอกทิศทางตรงข้ามก็คือออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลไปเรื่อยๆแสดงว่าทิศทางของแรงที่นักเรียนกระทำต่อลูกบอลก็คือจะต้องเป็นทิศทางตรงข้ามนั่นเองค่ะทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่แล้วผลการสังเกตนะคะหลังจากที่นักเรียนออกแรงในทิศทางตรงข้ามแล้วทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่หรือทิศทางอื่นเมื่อเราออกแรงในทิศทางตรงข้ามทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเอ่ยถ้าต้องการให้เคลื่อนที่ไปต่อในทิศทางเดิมนักเรียนจะต้องทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมหรือทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นนักเรียนบางคนบอกว่าทิศทางตรงข้ามใช่ไหมคะในกรณีที่นักเรียนตอบว่าทิศทางตรงข้ามนักเรียนอาจจะออกแรงในทิศทางตรงข้ามที่มากกว่าแรงที่ลูกบอลเคลื่อนที่ถูกไหมคะก็เลยจะทำให้ลูกบอลของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามแต่โจทย์เขาให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยหาวิธีทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงจนหยุดนิ่งดังนั้นทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังที่นักเรียนออกแรงในทิศทางตรงข้ามก็คือนักเรียนจะต้องตอบว่าเป็นทิศทางเดิมเพราะว่าโจทย์กำหนดให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดิมนะคะนักเรียนนักเรียนคะกรณีข้อที่3เด็กๆข้อที่3ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่วิธีการนักเรียนจะทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นักเรียนต้องทำอย่างไร
1: ผักไปทางอื่น
0: นักเรียนก็คือออกบอกว่าผักไปทางอื่นออกแรงไปในทิศทางอื่นใช่ไหมคะก็คือวิธีการก็คือออกแรงกับลูกบอลในทิศทางอื่นแสดงว่าทิศทางของแรงที่นักเรียนกระทำต่อลูกบอลตอบข้อไหนเอ่ยตอบทิศทางอื่นนั่นเองแล้วทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังจากที่นักเรียนออกแรงในทิศทางอื่นทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรคะถ้าออกแรงในทิศทางอื่นนะคะทิศทางของลูกบอลหลังจากที่นักเรียนออกแรงกระทำลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นออกแรงไปในทิศทางอื่นนะคะแสดงว่าลูกบอลจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นถ้าเราออกแรงไปในทิศทางอื่นนะคะลูกบอลเขาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นที่เราออกแรงนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าใครยังบันทึกไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะการออกแรงมีผลต่อวัตถุไหมคะมีผลอย่างไรทำให้วัตถุเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเมื่อเราออกแรงกับลูกบอลลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ถูกไหมคะนักเรียนคะถ้าเราต้องการให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกันกับลูกบอลหรือออกแรงในทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นคะถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นต้องออกแรงในทิศทางไหนเอ่ยทิศทางเดิมก็คือทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางทิศทางตรงข้ามใช่ไหมคะทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลแต่ถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ทิศทางอื่น
0: ใช่แล้วค่ะก็คือออกแรงในทิศทางอื่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนจาก อยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนจากกำลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อมีแรงกระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เดิมนั่นเองหรือถ้ามีแรงกระทำในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่อาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่42และ43นะคะและอย่างที่2นะคะก็คือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
3: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แสงตีโฟโ
5: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Huh?